0: แก้วมาค่ะ
1: หนูว่าค่ะหนูกำลังไปเดินเล่นค่ะ
0: สวยมากค่ะปั้นหนูกำลังไปเดินเล่นใช่ไหมคะเก็บได้ไปทำกิจกรรมที่2นะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของตนเองไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามค่ะและสามารถทำงานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแบ่งหน้าที่กันค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทนค่ะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนะคะที่ชื่อว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ภาพแสงสะท้อนสีนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางฟังค่ะวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะขอเชิญน้องมาลีออกมาเล่าหน่อยค่ะวันนี้กลุ่มของน้องมาลีสร้างสรรค์เป็นภาพเสื้อกับกางเกงนะคะที่จะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มของน้องมาลีมีใครบ้างคะ
2: มีอินฟ้าตับสไตล์เลตโต้ตุ้ยชาเลตโต้นับตาเลตโต้หนูค่ะ
0: มีน้องอินฟ้าน้องสกายน้องกุ้ยชายน้องนับตังและก็น้องมาลีกลุ่มของเรามีกี่คนคะ
1: 5
0: คนนั่นเองวิธีการทำอย่างไรบ้างคะลูก
2: ตุ้ยชายเป็นคนแรกหนูให้ตุ้ยชายเอากระดาษไปแปะตรงขอบก่อน
0: ค่ะกุ้ยชายเป็นคนแรกที่เริ่มแปะกระดาษว่าวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใครคนที่สองคะ
2: หนูค่ะ
0: น้องมารีจะแปะเป็นคนที่สอง
2: หนูช่วยตุ้ยชายติดตันเตนค
0: ่
2: ะ
0: น้องช่วยกับน้องกุ้ยชายนะคะติดตรงโครงร่างกางเกงใช่ไหมคะลูกและน้องนับตังเป็นคนที
2: ่3
0: ใครคนที่4คะ
2: อิงฟ้า
0: น้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้ากับน้องนับตังตกแต่งตรงไหนคะ
2: ตรงเสื้อค่ะ
0: ตรงเสื้อและน้องสกายเป็นคนที่5น้องสกายทำตรงไหนคะ
2: ช่วยตุ้ยชายทำตันเตมเหมือนตังค่ะ
0: ช่วยกันติดตรงที่โครงร่างกางเกงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: และเมื่อเสร็จแล้วนะคะน้องชื่นชอบในผลงานของกลุ่มตนเองไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชื่นชอบใช่ไหมคะสวยมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมาลีนะเด็กๆนะคะได้ทำงานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแบ่งหน้าที่การว่าใครจะเป็นคนติดกระดาษว่าวลำดับที่1 2 3 4และ5ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะทำให้เด็กๆภาคภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะเด็กๆหลายคนค่ะชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะว่าเด็กๆได้เล่นกับสีนะคะได้สังเกตสีแล้วก็รู้สึกว่างานที่เราสร้างสรรค์ออกมานะคะเป็นภาพที่เป็นอย่างไรคะสวยไหมคะ
1: ส
0: วยมากๆเลยวันนี้มีภาพอะไรบ้าง
1: แตงโม
0: ไอศกรีมดวงอาทิตย์แล้วก็ชุดที่ใส่ไปเที่ยวทะเลนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานครบอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเมื่อเลิกเล่นเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เล่นเกมการศึกษาชุดใหม่กันค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูมือขึ้นมาเลยค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

0: เอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของเราค่ะชื่อว่าเกมสังเกตรายละเอียดของภาพชายทะเลค่ะให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพกันก่อนค่ะภาพหลักของคุณครูเป็นภาพอะไรคะภาพทะเลใช่ไหมคะมีใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ทะเลบ้างคะเด็กๆกำลังเล่นน้ำทะเลอยู่นั่นเองและก็มีเด็กๆกำลังเล่นอะไรอยู่คะเล่นว่าววิ่งว่าวอยู่นั่นเองแล้วก็เล่นอะไรด้วยคะเล่นกองทรายเล่นน้ำทะเลมีอะไรอยู่ด้วยคะ
1: คนเล่นน้ำทะเลใส่อะไรอยู่คะเนี่ย
0: ห่วงยางเอามีปูด้วยมีอุปกรณ์เล่นทรายแล้วก็ลูกบอลนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้สังเกตรายละเอียดของภาพต่างๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะหรือว่าดวงอาทิตย์ค่ะและเมื่อเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วนะคะคุณให้เด็กๆหยิบภาพนะคะที่เป็นภาพชิ้นย่อยค่ะนำไปวางในช่องว่างให้ถูกต้องเลยว่ามีรายละเอียดของภาพอะไรบ้างเช่นภาพชิ้นย่อยของเรามีภาพไหนบ้างคะที่เป็นรายละเอียดของภาพหลักค่ะอะไรนะคะลูกว้าวใช่ไหมคะคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพว้าวนะคะวางลงแบบนี้ค่ะและเด็กๆไปสังเกตภาพที่เหลือเองนะคะคุณครูบีจะยังไม่เฉลยนะเพราะว่าเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะข้อตกลงของเรานะคะเราจะต้องเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะและนําเกมไปสลับสับเปลี่ยนนะคะทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นกันมาแล้วค่ะและเมื่อหมดเวลานะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษานําไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้เลย

0: ันเจ็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสามารถสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะและนำภาพชิ้นย่อยนะคะมาวางได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เลยใช่ไหมคะรายละเอียดของภาพมีภาพอะไรบ้างคะมีภาพว่าวภาพเด็กกำลังทำอะไรคะเล่นน้ำนะคะที่มีห่วงยางอยู่แล้วก็เด็กกำลังเล่นอะไรลูกเล่นทรายใช่ไหมคะแล้วก็ภาพอะไรอีกนะต้นมะพร้าวและลูกบอลนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วเด็กๆยังสามารถหาภาพนะคะที่เป็นรายละเอียดของภาพมาวางได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากเกมใหม่ที่เด็กๆได้เล่นไปนะคะเด็กๆยังได้เล่นทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะทำให้เด็กๆนะคะฝึกการเล่นเกมการศึกษานะคะแล้วก็ได้รู้จักกฎกติกาวิธีการเล่นที่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะหรือว่าเรื่องราวที่เด็กๆนะคะได้ฟังข่าวสารมาค่ะเด็กๆสามารถจดจำแล้วก็นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้อย่างมั่นใจค่ะและกิจกรรมที่2ของเราชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะและก็มีท่าทางที่หลากหลายนะคะสามารถทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นและเรานะคะยังได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามนะคะฝึกการเป็นผู้นำแล้วก็ฝึกการเป็นผู้ตามได้ค่ะนอกจากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วนะคะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคที่พบในฤดูร้อนและวิธีการป้องกันนั่นเองค่ะมีโรคอะไรบ้างคะ
1: อาหารเป็นพิษ
0: อาหารเป็นพิษโรคอะไรอีกคะโรคอุจจาระร่วงโรคโรคบีดโรคอหิวาตกโรคโรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆนะคะทราบแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเด็กๆมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะ
1: ต้องกินอาหารที่สะอาด
0: ใช่แล้วค่ะเราจะต้องรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกนะคะและก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีอะไรมาตอมคะ
1: ไม
0: ่มีแมลงวันมาตอมนั่นเองค่ะและเด็กๆจะต้องล้างอะไรบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะและในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะสัตว์นะคะที่จะสามารถทำให้เราเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้คือตัวอะไรคะ
1: หมา
0: สุนัขแมวใช่ไหมคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังนะคะอย่าเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรร้อนนะคะอาจจะทำให้สัตว์เหล่านี้นะคะหงุดหงิดแล้วก็อาจจะทำอันตรายต่อเราได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมกลุ่มนะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะสร้างสรรค์ภาพแสงสะท้อนสีนะคะเด็กๆได้แบ่งกลุ่มแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพออกมานะคะทำให้เด็กๆค่ะรู้จักการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติตนในกลุ่มนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ภาพออกมาได้อย่างสวยงามทำให้เด็กๆภาคภูมิใจในผลงานของกลุ่มตนเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเลิกเล่นยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้เล่นเกมสังเกตรายละเอียดภาพอะไรคะภาพชายทะเลใช่ไหมคะเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพชายทะเลว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างและยังสามารถหาภาพรายละเอียดของภาพนั้นๆนะคะมาวางได้อย่างถูกต้องค่ะ พร้อมทั้งได้เล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิงหรือว่าเกมพื้นฐานการบวกค่ะเด็กๆก็ยังเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีค่ะในทุกๆวันนะคะที่เรามาทำกิจกรรมจะทำให้เด็กๆไปอย่างไรคะ
1: ส
0: นุกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวโมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะค่ะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะ

0: ชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณบรรณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลเตบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: น
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
2: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
1: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
2: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
3: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคอร์โพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
1: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืมดูแลทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีพอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
1: กระโดด
0: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนี่นี่ว่าม
2: าละคนมาแล้ว
0: ยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
2: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
2: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: ฮึบมาไปก่อนคนเดีย
0: วฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
2: ไปซาไกล
0: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
2: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างอ้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
2: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสอง
2: ยัง
0: สามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาไหนลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด

0: โดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
1: ข้างข้ามาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้า
2: ข้าง
1: ข้างหน้าหน้าข้างข้างหน
2: ้
1: าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะหนูแล้ว
1: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอ
3: โอเคเราคูลดาวน์นิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้4 3 2เปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววาง
4: ก้ม
3: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
4: คนมันเก่ง
3: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
4: ปวดท้องเหรอ
3: สี่สามสองยืดตัวหมุนลาย
1: ใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12

ามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครขัดเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มา

0: ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในยามเช้าค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเมื่อเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะ
1: สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อน
0: ใช่แล้วค่ะเราจะต้องสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: กันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณครู
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันอย่างนี้เป็นทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ฟังมาจากในรายการโทรทัศน์บ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าใช่ไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องริต้าค่ะขอเชิญน้องริต้าหน่อยค่ะน้องริต้าสลับที่กับน้องมาลีหน่อยค่ะวันนี้น้องริต้ามีเรื่องอะไรอยากจะเล่าคะ
2: วันเมื่อวานนี้หนูจัดนมเข้าตู้เย็นค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อวานน้องริต้านำนมที่ได้รับไปจากโรงเรียนเหรอคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เอาใส่ในตู้เย็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้องริต้าทำกับใครคะ
2: ทำคนเดียวค่ะ
0: ทำคนเดียวเลยเหรอโอ้โหน่ารักมากๆเลยและน้องริต้าได้นับไหมคะว่ามีนมกี่กล่องคะ
2: ไม่ได้นับค่ะเพราะว่าเยอะมาก
0: อ๋อไม่ได้นับเพราะว่าเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: หลังจากที่น้องริต้านะคะจัดนมแช่เข้าไปในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วน้องริต้าทำอะไรต่อคะลูก
2: กินข้าวค่ะ
0: รับประทานอาหารกับใครคะ
2: คนเดียวเพราะว่าคุณพ่ออยู่ข้างนอกบ้านค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนเตรียมอาหารเย็นให้น้องคะ
2: คุณพ่อเตรียมให้ก่อนเพราะว่าตอนคุณพ่อตื่นมาแล้วแม่ซื้อผัดกะเพราไม่ใส่พริกมาให้ค่ะ
0: ค่ะผัดกะเพราไม่ใส่พริกอย่างเดียวเหรอคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องลิต้าทำอะไรคะ
2: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำด้วยตนเองเลยเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะน้องริต้าบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นน้องริต้าทำอะไรคะ
1: จัดนม
0: จัดนมแช่ไว้ในไหนคะ
1: ต
0: ู้เย็นนั่นเองเป็นนมโรงเรียนนะคะที่เด็กๆได้รับไปเอาไว้ดื่มตอนช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะน้องริต้าบอกว่าไม่ได้นับเพราะว่ามีนมเป็นยังไงคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยจำนวนเยอะมากเลยค่ะเมื่อน้องริต้านะคะเอานมแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วน้องริต้าไปทำอะไรคะไปรับประทานอาหารเย็นนั่นเองคุณแม่ซื้ออะไรไว้ให้คะ
1: ผ
0: ั
1: ดกะเพราไม่ใส่พริก
0: ผัดกระเพราไม่ใส่พริกกระเพราหมูหรือว่ากระเพราไก่คะ
2: ผัดกะเพราหมูค
0: ่
2: ะ
0: ผัดกะเพราหมูนั่นเองไม่ใส่พริกน้องริต้ารับประทานด้วยตนเองเพราะว่าใครเตรียมไว้ให้คะ
1: คุ
0: ณพ่อนะคะเตรียมไว้ให้นั่นเองเมื่อรับประทานเสร็จแล้วน้องริต้าทำอย่างไรคะ
1: ไปอาบน้ำ
0: น้องริต้าก็ไปอาบน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเพื่อนของเรานะคะสามารถช่วยเหลือตนเองนะคะแล้วก็ช่วยงานเล็กๆน้อยๆแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะอย่างเช่นการที่เรานะคะนำนมกล่องแช่ในตู้เย็นด้วยตนเองนะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะและนอกจากน้องริต้ามีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าอีกคะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
3: แม่หนูทำขนมเข่งไปไหว้ค่ะ
0: คุณแม่ทำขนมเข่งไปไหว้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วขนมเข่งหน้าตาเป็นอย่างไรคะ
3: เป็นทรงกลมๆค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีแป้งค่ะ
0: ค่ะมีไส้ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีไส้ด้วยเหรอคะลูกแล้วน้องกรีนได้รับประทานขนมเข่งที่คุณแม่ทำไปไหว้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างที่คุณแม่เอาไปไหว้คะไหว้วันตรุษจีนใช่ไหมคะลูก
3: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะนอกจากขนมเข่ง
3: มีผลไม้
0: มีผลไม้ด้วย
3: มีไก่
0: มีไก
3: ่มีทู
0: มีอะไรนะคะ
3: มีทูบค่ะ
0: อ๋อทูบใช่ไหมคะ
3: แล้วก็เอาไฟแช็กมาจุดค่ะ
0: อ๋อน้องกรีนก็ได้ไหว้ตุ๊ดจีนกับคุณแม่ใช่ไหมคะลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อไหว้เสร็จแล้วน้องกรีนก็ได้รับประทานอะไรนะ
3: ขนมเข่ง
0: ขนมเข่งรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวานหวานค่ะ
0: หวานหวานแป้งเป็นอย่างไรคะ
3: แป้งนุ่มนุ่ม
0: แป้งนุ่มนุ่มใช่ไหมคะลูกปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนบอกว่าคุณแม่ทำขนมอะไรคะ

0: นมเข่งไหว้ในวันไหนนะวันตรุษจีนนั่นเองเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในวันตรุษจีนค่ะและน้องกรีนบอกว่าที่บ้านของน้องกรีนมีอะไรบ้างนอกจากขนมเข่งที่ใช้ไหว้ในวันตรุษจีนแล้วอะไรนะคะผลไม้อะไรคะไก่ใช่ไหมคะที่เป็นอาหารและน้องกรีนก็บอกว่าใช้ธูปในการไหว้นะคะโหเก่งมากเลยเมื่อไหว้ตรุษจีนเสร็จแล้วน้องกรีนก็ได้รับประทานอาหารน้องกรีนได้กินอะไรคะ
1: ขนม
0: เข่งรสชาติเป็นอย่างไร
1: หวาน
0: และแป้งเป็นอย่างไรคะแป้งนุ่มๆ นั่นเองค่ะแป้งเหนียวนุ่มนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะมีเรื่องราวมาเล่าที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ
2: ให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังสลับที่กับน้องข้าวเม้าค่ะวันนี้น้องข้าวตังมีเรื่องมาเล่าไหมครับ
1: มีครับ
0: น้องข้าวตังมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: วันที่ผ่านมาแล้วหนูไปที่หนูดูข่าวครับ
0: วันที่ผ่านมาแล้วหลายวันหรือยังคะ
1: หลายวันแล้วครับ
0: หลายวันแล้วใช่ไหมคะน้องดูข่าวเรื่องอะไรลูก
1: เรื่องที่เด็กเขาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีเจอเข้ามาในโรงเรียนครับ
0: อ๋อเรื่องที่มีผู้ร้ายเข้าไปในโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เป็นเขาจะจับตัวเด็กครับ
0: ครับลูก
1: แล้วพ่อก็มาช่วยทางครับ
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: พอจบแล้วหนูน้องก็ไปกินอาหารครับ
0: อ๋อเมื่อดูข่าวจบแล้วน้องข้าวตังก็ไปรับประทานอาหารเย็นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: รับประทานอาหารเย็น

0: ใครบ้างคะ
1: กับคุณยายครับ
0: กับคุณยาย
1: แค่คุณยายคนเดียวครับ
0: อ๋อกับคุณยายแล้วก็น้องข้าวตังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รวมเป็น2คนวันนั้นน้องข้าวตังรับประทานข้าวกับอะไรคะ
1: ข้าวกับไข่เจียวครับ
0: ไข่เจียวใส่อะไรบ้างคะ
1: ใส่ผักครับ
0: ครับ
1: ใส่ผลไม
0: ้รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็รับประทานผลไม้ต่อด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังน้องข้าวตังดูข่าวตอนเย็นใช่ไหมคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะ
2: คนร้ายเข้ามาในโรงเร
0: ีย
2: น
0: นะคนร้ายนะคะบุกเข้าไปในโรงเรียนนั่นเองและน้องข้าวตังบอกว่าในข่าวเขาบอกว่าอะไรคะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็เข้าไปช่วยเด็กๆใช่ไหมคะลูกหลังจากที่น้องข้าวตังดูข่าวเสร็จแล้วน้องข้าวตังก็ไปรับประทานอาหารเย็นกับใครคะกับคุณยายเมนูที่น้องข้าวตังรับประทานคืออะไรคะ
2: ไข่
0: เจียวใส่อะไรลูกใส่ผักนั่นเองเมื่อรับประทานเสร็จแล้วน้องข้าวตังบอกว่าไปรับประทานอะไรอีกคะผลไม้นั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆหลายคนนะคะได้ฟังข่าวสารต่างๆค่ะเด็กๆนะคะหลังจากที่เราดูข่าวสารแล้วค่ะอย่างเหตุการณ์ที่มีผู้ร้ายนะคะเข้ามาในโรงเรียนถ้าหากว่าเด็กๆอยู่ในสถานการณ์นั้นเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆจะต้องหลบซ่อนตัวนะคะอย่าให้ใครเห็นคะอย่าให้ผู้ร้ายเห็นและเราจะไม่ส่งเสียงดัง
2: ต้องล็อกประตูด้วย
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวนะคะทั้งเป็นประสบการณ์ของตนเองและก็เป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้ฟังมาจากรายการทีวีค่ะเด็กๆนะคะมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะสามารถสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะนั่นก็คือกลับมือนั่นเองใช่แล้วค่ะจะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะทราบสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะ

เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันได้เลยค่ะฟังสัญญาณจังหวะนะคะ

0: สัญญาณจังหวะอะไรคะเร็วเราต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะเร็วๆนั่นเองค่ะน้องดินทำท่าอะไรคะ
1: กินไอศกรีมครับ
0: กินไอศกรีมอยู่น่ารักมากๆเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องนับตังทำท่าอะไรครับ
1: เก็บผลแอปเปิลครับ
0: เก็บผลแอปเปิลอยู่เก่งมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: นักวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: นักวิทยาศาสตร์โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปว่าร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องโอโซนทำท่าอะไรคะ
1: รำครับ
0: ทำท่ารำอยู่ใช่ไหมคะทำมือแบบไหนคะทำมือแบบไหนคะทำมือตั้งวงขึ้นใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนเคลื่อนไหวนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีท่าทางที่แปลกใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูบินนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องข้าวตังทำท่าอะไรครับ
1: เชือกมัดที่แขนครับ
0: ทำท่าเชือกมัดไว้ที่แขนอยู่แล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องมากี้ทำท่าอะไรคะ
1: ใส่หูฟังค่ะ
0: ใส่หูฟังว้าวเป็นท่าทางที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยเยี่ยมมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: ใส่หมวกค่ะ
0: ใส่หมวกเก่งมากเลยค่ะน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรครับ
2: วิ่งแข่งครับ
0: กำลังวิ่งแข่งอยู่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะให้เด็กๆถืออะไรไว้คะลิปบิ้นใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของเราคือลิปบิ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบลิปบิ้นนะคะแล้วก็คิดท่าทางที่สร้างสรรค์แล้วก็แปลกใหม่ที่หลากหลายค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ได้เลยค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันได้เลยค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะในสามที่เดิมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

ก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่สีที่ไม่เหมือนกันค่ะสีที่ไม่เหมือนกันนะคะได้แล้วนั่งลงสีที่ไม่เหมือนกันจับคู่ได้แล้วนั่งลงค่ะมาดูคู่ของตนเองสีเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเอาวางลิปบิ้นให้คุณครูบีตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องหรือเปล่างาเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะให้เด็กๆเปลี่ยนสีลิปบิ้นกันกับเพื่อนค่ะแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: ให้เด็กๆจับคู่สีที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ซ้ำคนเดิมค่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ซ้ำคนเดิมนะคะนั่งลงค่ะคุณครูบีจะเข้าไปตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องริบบิ้นของใครในคู่ของตนเองยาวที่สุดคะคนที่ริบบิ้นยาวที่สุดถือริบบิ้นแล้วก็ยืนขึ้นค่ะคนที่ยาวที่สุดยืนขึ้นเพื่อนๆ เราจะร้องเพลงอะไรให้เขาเต้นดีนะกลุ่มนั้นเท่ากันไม่ต้องยืนค่ะเพลงอะไรคะ
1: เต่าน้อย
0: เหรอคะได้ค่ะพร้อมกันเลยค่ะเต่าน้อย

0: ให้เด็กๆจับกลุ่ม5คนค่ะ5คนมีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยนะคะในกลุ่มต้องมีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยสลับกันอ่ะโอเคใครได้5คนแล้วนั่งลงกลุ่มนี้ออก1คนค่ะ6คนแล้วต้องไปอยู่กลุ่มนู้น1คนค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆเอาลิปบิ้นวางเลยวัดขนาดลิปบิ้นค่ะลิปบิ้นวางเลยนะคะเด็กๆต้องเอาตรงนี้ให้มันเท่ากันดูแบบนี้ค่ะให้เท่ากันหนึ่งด้านแล้วเราจะดูปลายที่ยาวที่สุดค่ะเห็นไหมคะในกลุ่มของตนเองสีไหนยาวที่สุดคะ
1: สีฟ
0: ้
1: าก
0: ลุ่มนี้สีไหนยาวที่สุดคะสีฟ้ากับชมพูคนที่สั้นที่สุดลุกขึ้นยืนค่ะกลุ่มนี้สีอะไรสั้นที่สุดคะสีแดงใช่ไหมคะสีแดงเป็นของใครลุกขึ้นยืนค่ะสีแดงลุกขึ้นยืนกลุ่มนี้สีแดงสั้นที่สุดลุกขึ้นยืนค่ะกลุ่มนี้สีฟ้าสั้นที่สุดลุกขึ้นยืนค่ะแต่ละกลุ่มเรามีตัวแทนแล้วรอบนี้ร้องเพลงอะไรคะไม่ซ้ำเพลงเดิมหมึกหนวดยาวใช่ไหมลูกได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงหมึกหนวดยาวกันเลยค่ะถือริบบิ้นของตัวเองไว้ด้วยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต้นดังๆค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ระวังด้วยนะคะระวังด้วยค่ะเก็บริบบิ้นใส่ในตะกร้าส่งต่อกันไปค่ะน้องอิงฟ้านั่งเรียบร้อยหรือยังคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะมานวดคลายกล้ามเนื้อนะคะในบริเวณที่เด็กๆรู้สึกว่าปวดเมื่อยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วค่ะหายปวดเมื่อยไหมคะ
1: หาย
0: หายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หายเมื่อยด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะเด็กๆก็จะไม่รู้สึกปวดเมื่อยที่ร่างกายนะคะและเมื่อเราได้นั่งสมาธิค่ะจะทำให้เรามีอะไรคะมีสมาธิแล้วก็มีสติในการทำกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้วก็ยังมีท่าทางที่หลากหลายนะคะสร้างสรรค์แล้วก็แปลกใหม่ทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วคุณครูนะคะยังให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ค่ะซึ่งอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คืออะไรลูก
1: ล
0: ิปบิ้นนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบลิปบิ้นนะคะได้อย่างดีค่ะแล้วก็ฟังคำสั่งของคุณครูนะคะปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะตอนนี้เวลาของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: ฤดูร้อน
0: เก่งมากเลยค่ะหน่วยฤดูร้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะเรื่องประเพณี
1: และ
0: วัฒนธรรมไทย
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ประเพณี
1: และ
0: วัฒนธรรมไทยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยคืออะไรคะเด็กๆยังไม่ทราบใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูบีนะคะมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยค่ะพร้อมไปฟังเพลงไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมที่จะไปฟังเพลงแล้วนะคะให้เด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเอามือวางไว้ที่ตักให้เรียบร้อยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงสงกรานต์ค่ะ

0: ะปรบมือให้กับเพลงนี้นะคะขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงอะไรคะเด็กๆเพลงส่งกรานนั่นเองเพลงนี้เด็กๆเคยได้ยินในช่วงเทศกาลอะไรคะ
1: ส่งกราน
0: ในช่วงเทศกาลส่งกรานใช่ไหมคะและส่งกรานของเรานะคะจะอยู่ในช่วงเดือนอะไรคะเดือนอะไรที่ร้อนที่สุดคะ
1: เดือนเมษายน
0: ใช่แล้วค่ะสงกรานต์นะคะจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองวันที่เท่าไหร่เด็กๆทราบไหมนะวันที่13ถึงวันที่15เดือนเมษายนนั่นเองค่ะสงกรานต์นะคะก็เป็นประเพณีไทยของเราค่ะ

0: คุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆได้มารู้จักกับความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสงกรานต์ค่ะคุณครูบีบอกว่าวันสงกรานต์นะคะเป็นประเพณีอะไรคะประเพณีไทยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าประเพณีเนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรคะเพราะว่าอะไรถึงมีประเพณีวันสงกรานต์เด็กๆทราบไหมคะเพราะว่าอะไรนะคะน้องมารีอ๋อน้องมารีบอกว่าเพราะว่ามีไว้ให้เราได้สาดน้ำเล่นกันเราจะได้เย็นชื่นใจใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะประเพณีนะคะคือกิจกรรมที่ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมานานมากแล้วค่ะซึ่งประเพณีนะคะจะแสดงถึงวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูความสำคัญกันค่ะความสำคัญนะคะวันสงกรานต์หรือเทศกาลสงกรานต์ค่ะถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะและยังเป็นเทศกาลที่สำคัญนะคะที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวนะคะจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆค่ะวันสงกรานต์นะคะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะวันสงกรานต์
1: วันสงกรานต
0: ์ตรงกับวันที
1: ่
0: 13ถึง15เมษายน
1: ของท
0: ุ
1: กป
0: ีเก่งมากค่ะวันที่13เมษายนนะคะเขาจะเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ค่ะแล้วก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยค่ะวันที่14เมษายนนะคะเขาเรียกว่าวันเนาหรือว่าวันครอบครัวค่ะวันที่15เมษายนค่ะเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่นะคะหรือว่าวันเถลิงศกค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันสงกรานต์กันค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะนะกิจกรรมแรกเลยนะคะตอนเช้าเราก็จะต้องไปทำบุญตักบาตรนั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะทำบุญตักบาตรแล้วค่ะเราก็จะมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะเป็นการที่เด็กๆแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อผู้ใหญ่แล้วเรายังได้ขอขมาโทษนะคะเพื่อขอพรผู้ใหญ่ให้เป็นสิริมงคลด้วยค่ะและก็มีกิจกรรมนะคะหรือว่าการขนทรายเข้าวัดค่ะในบางพื้นที่นะคะวัดอาจจะจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะให้เราได้ไปทำบุญนะคะได้ไปขนทรายเข้าวัดนะคะหรือว่าก่อเจดีย์ทรายค่ะและเมื่อเราได้ทำบุญเข้าวัดแล้วนะคะเราก็จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนเคยเล่นน้ำสงกรานต์บ้างคะสนุกไหมคะชอบไหมคะวันนี้เราจะไปเล่นน้ำสงกรานต์กันดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: คนไหนอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์บ้างคะโอ้โหหลายคนเลยเด็กๆอยากที่จะไปเล่นน้ำในวันสงกรานต์ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้คุณครูบีค่ะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้สนทนาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะและให้คุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะชักชวนเด็กๆนะคะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์นะคะตามประเพณีไทยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวห้องเรียนของคุณครูบีนะคะเด็กๆก็จะไปเล่นสงกรานต์เหมือนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นสงกรานต์กันได้เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเด็กๆออกมานอกห้องเรียนค่ะเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันคะสงกรานต์นั่นเองค่ะคุณครูปิงคะก่อนที่เราจะได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะเราจะต้องชวนเด็กๆทำอะไรก่อนดีคะ
1: เอ๋เด็กๆลองสังเกตดูสิคะเราจะทำอะไรกันดีนะเรียกว่าการส่งน้ำพระนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปส่งน้ำพระพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อแถวนะคะแล้วก็ส่งน้ำพระขอพรกันเลยค่ะ
0: ค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมกันค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้น

เอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะชื่อว่ากิจกรรมดีดสีเป็นดอกไม้ค่ะให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ได้เลยค่ะภาพโครงร่างดอกไม้ค่ะสีโปสเตอร์ค่ะแปรงสำหรับดีดสีค่ะและผู้กันค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะแนะนำอุปกรณ์ให้เด็กๆได้รู้จักกันแล้วค่ะกิจกรรมการดีดสีเด็กๆเคยได้ทำหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะดีดสีเป็นดอกไม้กันค่ะวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนะคะให้เด็กๆค่ะใช้กระดาษนะคะสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นกระดาษการ์ดแข็งค่ะวางลงบนภาชนะนะคะหรือว่ากล่องค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูบีมีภาพโครงร่างนะคะดอกไม้ให้เด็กๆได้เลือกค่ะเด็กๆ เลือกภาพโครงร่างดอกไม้นะคะที่เด็กๆชื่นชอบค่ะและวางทับลงไปบนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่ะใช้แปรงนะคะดีดสีลงไปค่ะกิจกรรมนี้นะคะมือของเรานะคะอาจจะเลอะสีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะใช้แล้วค่ะเราจะใช้ผ้าชุบมาเช็ดทำความสะอาดและเราก็ไปล้างมือได้ค่ะให้เด็กๆใช้นิ้วของเด็กๆนะคะดีดสีลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคุณครูบีจับแปรงนะคะแล้วก็ไว้ใกล้ๆกับกระดาษโครงร่างค่ะและใช้นิ้วโป้งนะคะค่อยๆดีดสีลงไปค่ะให้กระจายทั่วๆภาพโครงร่างดอกไม้ของเราเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆเก็บแปรงนะคะไว้ในที่เดิมค่ะและใช้ผ้าชุบหมาดนะคะเช็ดมือค่ะถ้าหากว่าเด็กๆไม่อยากเปลี่ยนสีดอกไม้นะคะเด็กๆสามารถทำสีดอกไม้สีเดียวกันได้หรือว่าเด็กๆนะคะอยากจะเปลี่ยนสีดอกไม้ค่ะเด็กๆก็จะต้องเช็ดมือให้สะอาดก่อนค่ะ

เมื่อดีดเสร็จแล้วเราทำอย่างไรต่อคะเช็ดมือของเราให้สะอาดค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเช็ดมือและกระดาษโครงล่างออกมาค่ะเราก็จะได้ดอกไม้แบบนี้ค่ะเด็กๆเมื่อเราได้ดอกไม้แบบนี้แล้วสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะ

แต่ว่ายังไม่เสร็จแค่เท่านี้นะคะให้เด็กๆใช้พูดกันค่ะว่าต่อเติมเป็นกิ่งก้านหรือว่าลำต้นของต้นไม้ได้ค่ะให้เด็กๆว่าต่อเติมลงไปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะวาดแล้วต้องทำไมคะลูกระบายสีลงไปด้วยค่ะ

และตอนนี้ผลงานของคุณครูบีก็เสร็จแล้วสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีก็จะให้เด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้เช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเราจะต้องนำภาพไปทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนำไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานครบทั้ง2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆจะได้เข้าเล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: มุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบล็อกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าหากได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บของเลยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะ
2: ป
0: ั้นดินน้ำมันเชิญหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่2เชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3ดีดสีเป็นดอกไม้ค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนค่ะ

0: น้องปั้นอะไรคะ
1: แบนค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: แบนค่ะแล้วก็มีสายรุ้ง
0: อ๋อบ้านมีสายรุ้งใช่ไหมคะไปเก็บได้ค่ะน้องว่าอะไรลูก
1: ประเพณีสงกรานต์ครับ
0: อ๋อประเพณีสงกรานต์อันนี้เขาเล่นน้ำกันอยู่เหรอคะใครเล่นน้ำกันอยู่คะ
1: คนนี้ค่ะ
0: เขาชื่ออะไรคนนี้อ๋อน้องเข้าตังใช่ไหมคะน้องเข้าตังเล่นน้ำอยู่กับใครคะ
1: ก
0: ับ
1: พี่ค
0: ่
1: ะ
0: กับพี่อะไร
1: พ
0: ี่
1: ทองครับ
0: พี่อะไรนะคะ
1: พี่ทอง
0: พี่ไหนนะคะ
1: พี่ทองครับ
0: พี่ทอง
1: พี่หนึ่งครับเป็นพี่ดาวกอแทน
0: ครับน้องเข้าตังเล่นน้ำสงกรานต์กับพี่
1: แตงกวา
0: ไปไว้ตรงนู้นได้ค่ะมาว่าอะไรลูก
1: ยักษ์แตนตื่นนอน
0: ยักษ์ตื่นนอนไปทำอะไรคะ
1: ไปเก็บดอกไม้
0: ยักษ์ตื่นนอนไปเก็บดอกไม้ไว้ตรงนู้นได้ครับน้องมาลีว่าอะไรคะ
2: หนูว่าหนูได้ลำไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: น้องมาลีไปเที่ยวทะเลเหรอคะเก่งมากค่ะทำกิจกรรมที่สองแล้วลูกนะน้องว่าอะไรคะ
3: เจ้าหญิงกำลังนอนค่ะ
0: เจ้าหญิงกำลังจะนอนมาลีเอาไปไว้ตรงนู้นค่ะ

0: จ้าหญิงกำลังนอนอ่ะไปไว้ตรงนู้นได้ค่ะลุง
1: จะต้องมาเช็คอะไร
0: ปั้นอะไรคะ
2: ซาลาเปากับกระป๋องกับกระติกน้ำ
0: โอ้โหซาลาเปาไส้อะไรคะ
2: ไส้หมู
0: ซาลาเปาไส้หมูละค่ะน่ารักมากเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชื
0: ่
1: นชอบค่ะ
0: ชื่นชอบในผลงานของตนเองนะคะและเด็กๆหลายคนค่ะตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมามากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันได้ค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะเป็นผลงานของน้องมากี้ค่ะเป็นผลงานการปั้นดินน้ำมันค่ะวันนี้น้องมากี้ปั้นดินน้ำมันเรื่องราวว่าอย่างไรคะ
2: บ้านที่อยู่ใกล้ๆสระน้ำค
0: ่
2: ะ
0: บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับสระน้ำใช่ไหมคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: อันไหนสระน้ำคะสระน้ำมีบันไดด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: และบ้านอยู่ตรงไหนคะอะไรอยู่ใต้บ้านของเราคะอันนี้คืออะไรคะหรือว่าประตูบ้านคะ
2: ประตูบ้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นประตูบ้านนั่นเองเก่งมากเลยค่ะน้องมากี้นะคะรู้จักการใช้สีสันที่สวยงามแล้วก็ทำให้ผลงานของเราดูสดใสมากค่ะปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะและผลงานอีกหนึ่งชิ้นเป็นผลงานของน้องโอโซนค่ะเชิญน้องโอโซนเลยค่ะเป็นผลงานการดีดสีน้องโอโซนจับผลงานไว้ครับเป็นผลงานการดีดสีเป็นดอกไม้น้องโอโซนวาดต่อเติมและจินตนาการว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: เป็นดอกไม้ที่อยู่ในกระถางครับ
0: เป็นดอกไม้ที่อยู่ในกระถางใช่ไหมครับของโอโซนดีดสีเป็นดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอกคะ
3: 3ครับ
0: 3ดอกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะมีดอกไม้สีอะไรคะ
3: สีส้ม2อันกับสีแดง1
0: สีส้ม2ดอกกับสีแดง1ดอกใช่ไหมคะลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนเราสวยทุกคนเลยไหมคะสวยทุกคนเลยและผลงานของเราเองนะคะเด็กๆก็ชื่นชอบในผลงานของตนเองนั่นแสดงว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นวันนี้เด็กๆคนไหนได้เล่นในมุมบล็อกบ้างคะใครเล่นมุมบล็อกยกมือขึ้นค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยเล่นแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยไหมคะ
4: เร
0: ีย
4: บร
0: ้
4: อ
0: ย, ร้อยใครได้เข้าไปเล่นในมุมหนังสือบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเข้าไปเล่นในมุมหนังสือไหนใครอ่านนิทานคู่กันกับเพื่อน
5: อ่านก
0: ับ
5: ซ
0: ิน น้องกรีนบอกว่าอ่านกับน้องซินแล้วใครได้เล่นตุ๊กตามือบ้างคะตุ๊กตาหุ่นมือของเราใครได้เล่นบ้างคะมีน้องเชอร์แตมน้องมะลิแล้วก็น้องกุยชายเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เล่นเกมการศึกษาชุดใหม่กันอีกแล้วค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเรานะคะชื่อว่าเกมภาพตัดต่อฤดูร้อนค่ะให้เด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันได้เลยค่ะเด็กๆสังเกตภาพของเราสิคะวันนี้ภาพของเราคือภาพอะไรคะคนร้อนภาพคนนะคะร้อนใช่ไหมคะเปิดพัดลมให้อากาศเย็นแล้วก็กำลังรับประทานอะไรอยู่คะไอศกรีมมีอะไรอยู่ด้วยคะมีแตงโมแล้วก็มีน้ำหวานนะคะที่ใส่น้ำแข็งอยู่นั่นเองนี่ก็คือภาพออฤดูร้อนเป็นเหตุการณ์ที่คนกำลังร้อนอยู่แล้วก็เปิดพัดลมให้เย็นสบายแล้วก็หาอาหารนะคะหรือว่าเครื่องดื่มมารับประทานให้รู้สึกว่าเป็นอย่างไรคะสดชื่นหรือว่าคลายร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพเด็กๆเห็นเด็กผู้ชายกำลังรับประทานไอศกรีมมีแตงโมมีน้ำหวานแล้วก็เปิดพัดลมอยู่และก็มีอะไรอยู่ด้วยคะเนี่ย
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกาบอกเวลากี่โมงคะเลขอะไรเอ่ยเลข10บอกเวลากี่โมงคะ10โมงนั่นเองโอ้โหเวลา10โมงเช้าก็กำลังร้อนเลยค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดภาพของเราแล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องทำยังไงคะถ้าคุณครูบีแยกชิ้นส่วนออกมาค่ะเด็กๆก็จะต้องหาชิ้นส่วนต่างๆนะคะและนำไปทำไมคะลูกนำไปต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะวิธีการต่อเด็กๆสามารถเริ่มต่อได้จากใบหน้าของเด็กผู้ชายก่อนค่ะเฮ้ยเอาอะไรมาต่อกันนะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรตรงนี้คะดวงตาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆ ก็นำดวงตาของเด็กผู้ชายนะคะเริ่มต่อกันค่ะแล้วก็มีผมและนาฬิกานะคะนี่ค่ะลูกแล้วก็มีใบหน้าเพิ่มเติมเริ่มเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆสามารถสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะลักษณะและก็สีนะคะเพื่อที่จะให้นำภาพหรือว่าชิ้นส่วนนะคะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะเกมนี้นะคะเด็กๆเคยเล่นหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าภาพของเรานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะข้อตกลงของเรานะคะเราจะต้องเล่นเกมร่วมกันกับใครคะกับเพื่อนๆของเรานะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องค่ะเมื่อคุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะให้เด็กๆนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวนะคะกลุ่มที่4ค่ะ

0: ก็บทุกคนหนูหนูอย่าสักช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพและต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเรานะคะชื่อว่าเกมภาพตัดต่อฤดูร้อนนะคะในฤดูร้อนภาพที่เด็กๆได้สังเกตเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กผู้ชายนะคะกำลังรับประทานไอศกรีมแล้วก็มีอะไรอยู่ด้วยคะแตง

0: ารนั่นเองเด็กผู้ชายเขาก็ร้อนมากเลยเปิดอะไรด้วยเปิดพัดลมด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วนะคะจึงสามารถนำชิ้นส่วนต่างๆค่ะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้เล่นเกมใหม่แล้วนะคะเด็กๆยังนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะได้อย่างถูกต้องตามกฎกติกาแล้วก็วิธีการเล่นค่ะและนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เราได้ทำไปนะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้สนทนาข่าวนะคะบอกเราเรื่องราวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้ประสบพบเจอด้วยตนเองนะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้ช่วยเหลือผู้ปกครองที่บ้านทำอะไรค่ะหรือว่าเด็กๆฟังข่าวสารต่างๆนะคะมาจากรายการทีวีนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก็สัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทั้งกับอุปกรณ์นะคะที่คุณครูให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวค่ะนั่นก็คืออะไรคะลิปบินนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือลิปบินค่ะแล้วเด็กๆยังฟังคำสั่งได้ด้วยนะคะว่าคุณครูให้เด็กๆจับคู่หรือว่าจับกลุ่มค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะหรือว่าประเพณีไทยของเราค่ะคือกิจกรรมนะคะที่ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมานานมากแล้วค่ะซึ่งจะแสดงถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วิถีชีวิตในชุมชนนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลอะไรคะวันสงกรานต์ใช่ไหมคะหรือว่าประเพณีสงกรานต์ของเรานั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังรู้จักวิธีการสงกรานต์ด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นน้ำสงกรานต์เด็กๆจะฉีดน้ำแรงๆใส่เพื่อนได้ไหมคะไม่ได้
1: อาจจะ
0: ใ
1: ส่ตาก็ได้
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเข้าตาของเพื่อนๆนะคะทำให้เพื่อนๆเจ็บดวงตาได้ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วนะคะเด็กๆยังได้กลับมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมดีดสีเป็นดอกไม้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะดีดสีเป็นดอกไม้แล้วนะคะเด็กๆยังสามารถใช้คู่กันค่ะวาดต่อเติมนะคะเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นใบไม้ได้ค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นเมื่อเลิกเล่นนะคะยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะฝึกทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านสติปัญญาของเด็กๆค่ะจะทำให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอส

0: 18นาฬิกา1นาทีเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
2: ผมกินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
1: กินต่อในหัว
2: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
1: ครับครับ
2: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรดีน้ำจืดจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเบาๆนะคะแต่โรคนี้ไม่ได้เบาเหมือนชื่อนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่วันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากทุกๆคนกันค่ะโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญโรคหนึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดสถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจำนวน463ล้านคนและคาดว่าในปี2588จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน629ล้านคนสำหรับประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 คนต่อปีและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน 3,200,000 คนของกระทรวงสาธารณสุขก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาลเฉพาะโรคเบาหวานเพียงโรคเดียวทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกมากมายเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาในเลือดให้เป็นพลังงานโดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับตับอ่อนซึ่งสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดทำให้น้ำตาในเลือดสูงคนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานระดับน้ำตาในเลือดจะอยู่ที่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยปากแห้งรับประทานเยอะกินจุน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้าสายตาพร่ามัวมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวตามมือเท้าในเพศชายพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงพบเชื้อราในช่องคลอดมีอาการคันผิดปกติและมีตกขาวปริมาณมากที่กล่าวมานั้นเป็นอาการและการแสดงของโรคเบาหวานแต่จะทราบว่าเป็นเบาหวานจริงหรือไม่จะต้องมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดซึ่งจะบอกค่าของระดับน้ำตาในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะค่าน้ำตาในเลือดที่เจาะได้สูงกว่าค่ามาตรฐานจะบอกถึงความผิดปกติของระดับน้ำตาในเลือดการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาในเลือดมีวิธีการตรวจหลายแบบวิธีแรกเป็นการตรวจปลายนิ้วเราเรียกว่าCapillary บัตรกลูโคสหรือ CBG วิธีนี้ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะวิธีที่2เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเราเรียกว่า Fasting Blood Sugar และวิธีสุดท้ายเป็นการตรวจ Hemoglobin A1C ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรตรวจตาและตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในค่าปกติมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆเสียหน้าที่และทำงานล้มเหลวจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้หลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอมีอาการปวดน่องเวลาเดินและอาจทำให้เกิดแผลที่เท้าเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและหากพบความผิดปกติสามารถรักษาได้โดยการเลเซอร์เพื่อป้องกันระดับสายตาเสื่อมลงและตาบอดไตขั้นแรกจะตรวจพบโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะและหากไม่ระวังดูแลให้ดีจะทำให้เกิดภาวะไตวายได้ในอนาคตเส้นประสาทอาการที่พบบ่อยคือมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนปวดรุนแรงรู้สึกชาหรือเหมือนถูกแทงโดยมักมีอาการที่ปลายเท้าและปลายมือก่อน
ค่ะมาฟังวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก3อ2สกันค่ะอาหารรับประทานครบ3มื้อเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปผู้ชายควรรับประทานอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงควรรับประทานอาหารไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันการออกกำลังกายควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสทำกิจกรรมที่ชอบมีความสุขคิดบวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีหากอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุกปีและดูแลทำความสะอาดเท้าระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลค่ะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและถ้าหากว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะค่ะการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือยากินและยาฉีดอินซูลินค่ะในการใช้ยานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะใช้ยาเป็นประจำและไม่ปรับยาเองค่ะค่ะแม้ว่าโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตนเองก็จะสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้สุดท้ายนะคะการรู้เท่าทันเบาหวานจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับมือกับโรคได้และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะ

เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะครับก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

0: BL TV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DL TV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมเช็คสัญญาณเตือนโรคสมองเสื่อมง่ายๆ
2: ข้าวหน้าอร่อยทั้งนั้นเลย
3: ใช่กับข้าวหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยพ่อกินข้าวสิครับนั่งซึมอยู่ทำไมเนี่ยพี่ปอทำอ่ะมีแต่ของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยนะนี่ปันตักอาหารให้ตาป๋องนิดนึงสิตาป๋องจะได้กินข้าวเยอะๆไง
2: นี่ของโปรดปันเลยนะมันอร่อยมากตาป๋องกินเยอะๆเลยนะคะ
3: นี่เลยของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยครับ
4: กินเยอะๆเลยนะพ่อความจำจะได้ดีขึ้นไง
3: อร่อยไหมปันอร่อยเนาะพี่ปอทำอร่อยเสมอเลย
1: เราจะประเมินและสังเกตอาการเบื้องต้นของคนเป็นโรคสมองเสื่อมได้ยังไงครับหมอ
5: จริงๆแล้วเนี่ยขี้ลืมกับหลงลืมมันต่างกันนะครับบางคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าวางของที่ไหนหรือจอดรถตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าจดบันทึกไว้นะครับอันนี้จำได้อันนี้เรียกว่าขี้ลืมเพราะตอนนั้นอาจจะยุ่งอาจจะวิตกกังวลจนขาดสมาธิแต่ถ้าหลงลืมเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับว่าของชิ้นนั้นเคยมีมาก่อนหรือจำไม่ได้เลยว่าเคยขับรถไปซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีแบบทดสอบ11ข้อให้ทุกคนมาประเมินดูกันใครที่มีมากกว่า3ข้อไปหาหมอนะครับประเมินทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างได้นะครับมาเริ่มกันข้อแรกครับชอบถามซ้ำเรื่องเดิมๆบ่อยๆครับกินข้าวหรือยังแป๊บนึงก็ถามอีกละกินข้าวหรือยังแป๊บนึงเดินไปไหนเดินมาไหนก็กินข้าวหรือยังเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆหรือคนใหม่ก็ได้นะครับข้อที่2หลงลืมบ่อยขึ้นหรือวางของผิดที่แบบไม่น่าให้อภัยครับเช่นเอาพวงกุญแจไปวางในแก้วน้ำเอาเตารีดไปแช่ตู้เย็นนะครับข้อที่3ต้องมีคนคอยเตือนถึงจะทำกิจกรรมที่จำเป็นอาบน้ำหรือยังกินข้าวหรือยังนะครับข้อที่4ลืมนัดสำคัญหรือโอกาสสำคัญของคนในครอบครัวจะสังเกตได้ว่าข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยคนติดเกมก็เป็นนะแต่ข้อที่5เขาไม่เป็นแน่นอนข้อที่5รู้สึกว่าซึมเศร้าลงเห็นไหมติดเกมจะไม่มีความซึมเศร้าเขามีแค่2ข้อใช่ไหมครับข้อที่6เริ่มยุ่งยากในการคิดเลขคิดเงินจัดลำดับระเบียบตัวเองต่างๆนะครับข้อที่7ไม่สนใจหรือไม่มีความสุขในกิจกรรมที่เคยสนุกเช่นเคยดูทีวีรายการนี้แล้วหัวเราะตอนนี้ดูก็เฉยๆไม่มีอารมณ์ซะอย่างนั้นนะครับข้อที่8ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันช่วยพาไปอาบน้ำช่วยพาไปกินข้าวข้อที่9นะครับหงุดหงิดบ่อยขึ้นนิดหน่อยสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็หงุดหงิดที่สำคัญยังได้กลิ่นได้เห็นหรือได้ยินอะไรที่ไม่เป็นความจริงเรียกง่ายๆว่าหูแว่วประสาทหลอนเห็นภาพหลอนนะครับข้อที่10จำทิศทางไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกล้งนะครับหลงทางกลับบ้านไม่ได้จริงๆและข้อที่11ครับยุ่งยากในการพูดชื่อคนหรือพูดเป็นประโยคไม่ได้หรือว่าเรียกของไม่ถูกปากกาก็เรียกเป็นกาปากหรือว่าเรียกเป็นอย่างอื่นไปเลยนะครับพูดเรียงประโยคไม่ได้เช่นฉันรักคุณก็เป็นรักคุณฉันอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนที่มาประเมินตอนนี้มีไม่เกิน3ข้อนะครับรีบดูแลตัวเองก่อนที่จะมีอาการนะครับ
3: เอาพ่ออิ่มแล้วเหรอครับ
6: อืม
3: ไปช่วยกัน
2: ฝากปันช่วยนะคะ
3: เก่งมากไปฝากปันเดินตามมาแล้วจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจอได้ในทุกช่วงอายุนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุดังนั้นจึงแนะนำให้คำต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปความถี่ที่คำต่อมน้ำเหลืองประมาณเดือนละ1ครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถคำได้เองต้องอาศัยการตรวจทางรังสีกับอีกส่วนนึงคือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคำได้นะครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการคำต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยใช้มือด้านตรงข้ามของบริเวณที่เราจะคำนะครับโดยเวลาคำเนี่ยเราก็จะกด บริเวณที่จะคำนะครับเบาๆแล้วก็คำเป็นวงกลมครับ 1-2 รอบถ้าเราพบว่าคำเจอลักษณะเหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมด9ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะคำเองได้นะครับโดยต้องคำทั้ง2ข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้ากกหูครับหลังกกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาคำก็ควรจะคำส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับทั้งสองข้างตำแหน่งที่3นะครับบริเวณท้ายทอยนะครับเวลาเราคำบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเจอตำแหน่งที่นูนที่สุดนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือจะใต้จุดที่นูนที่สุดของกระดูกกะโหลกศีรษะเรานะครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีคำคือให้เราเงยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับจุดนะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีคำคือให้เงยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราพอดีครับจุดที่6คือบริเวณไหปลาครับบริเวณไหปลาเนี่ยให้คำที่บริเวณไหปลาทั้งสองข้างนะครับจุดที่7คือบริเวณข้อศอกครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอกคือให้งอข้อศอกนะครับแล้วก็จับบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการคำคือให้นิ้วใช้นิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซอกรักแร้จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คำเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับ 1-2 รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขาหนีบครับวิธีการคำก็คือใช้นิ้วคำบริเวณข้อพับขาหนีบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้านในนะครับคำเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน 1-2 รอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ 1. มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับนานเกิน1สัปดาห์หรือข้อที่2คือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับส
7: ามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
8: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
9: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อแล้วเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
8: ้อ
9: เวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
8: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหม
9: ถ
8: ู
9: กต้อง
8: ฮะ
9: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนไปนะไม่กระดูกมีการสีกระดูก
8: อ
9: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
8: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยหุ้มเนี่ยมันเสื่อมไป
9: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
8: ครับ
9: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดนึงที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
8: ครับ
9: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
8: ครับ
9: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดนึงเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบ
8: แกรบ
9: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
8: ครับ
9: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
8: ครับ
9: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ
8: ครับ
9: ในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
8: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแท้แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3 นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โห
4: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: เรื่องแฟชั่นเนี่ยดูดิป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: อุ้ยเก๋มาก
1: อิมพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดคืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กล่าวว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหรอ
0: คุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่ปวดหิวอยู่พอด
3: ีนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้ตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันที
1: ถูกใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
0: เช็ค
4: ของด้วย
2: โอ้
4: ทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
3: โอ้ย
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยพร้อมใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลย
3: โอ้ยไม่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่าวบำรุงสายตาจะได้วิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเร
2: างั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ้งวิ้งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
2: น
4: ่
2: าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลยโ
3: อ้ร้องกันตลอดเลย
0: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
5: ครับ
0: ตามันจะพังแล้วน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
0: กูอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะขยิบตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเนี่ย
0: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
5: งานคืองานกับลูกค้า
4: อือเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี
3: ้งานบ้าอะไรขาวโบ้เลยเนี่ยโอ้โหไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได
0: ้
3: รู้ป่ะ
0: โดยเฉพาะ
3: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
3: คุณน้ำตาลใส่เหรอครับ
4: โอ้
3: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
4: เสียง2เสียง3มาเลยทีเด
0: ีย
4: ว
0: นี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
6: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวัง
3: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ไว้ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
4: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
3: มีความรู
4: ้ออกมาด้วย
3: จริงไหมเนี่ย
4: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
0: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
4: อ๋อ
3: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
4: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
3: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
0: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเนี้ยชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยโห ควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
1: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
0: ๆดูมีความรู้นะคะ
3: นี่เป็นวิธีที่ดี
0: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาล
1: เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ใส่แม
3: ่ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
0: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเส้นขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
3: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
4: ตีเลยตี
3: มือนี้เหรอครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
4: โอ้ไปหาอะไรทำหอมดี
5: จับดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องมือ

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตา

0: แพทย์นะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: ทาง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะนะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะคะ
0: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: วินิจฉัยโรคก่อน
1: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ๆดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำใหคนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
0: 1คอนแทคเลนส
1: ์2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
0: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: จะหลับตาก็ได้หลับไปเลยนี่ดี
1: ไหมได้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
0: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
1: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทน

0: ภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามค่ะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีสารกันเสีย
0: ผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินวันละ4-6ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
1: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
0: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
1: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
1: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
0: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
1: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
0: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
1: แล้วก
0: ็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตา
1: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กอายอะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะถ้าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
0: ติดไฟแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่
1: ยังมองดูอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดอย่างเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต
1: ้
0: องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะ

0: ทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกนี้มาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับงั้นก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: แห้งตาแห้งหมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที 4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคุณยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
3: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไร
2: น้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
1: เฟีย
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวันด้วย
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
4: เกงใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆใช่ไหมคะท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
4: ั
2: วตรง
4: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
4: ้
1: างขึ้นแล้วก็ยกแบบนี
4: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตา
1: ต้องแบบ
4: ใช่
1: ยกสุดนะ
4: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี
4: ้สิบห้าครั้งสลับกันอีกข้างหนึ่ง
1: ได
4: ้
1: เลย
4: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้าง
4: ๆแล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม
4: ่
2: ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
4: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้า

0: คล้ายๆท่าสควอตติ้งแล้วก็แต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
1: คือลำตัวตรงแล้วก
0: ็ใช่ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
2: ค่ะ
0: ทำ3เซตเหมือนกัน
3: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
0: ใช่
3: นะ
0: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลยกางขาเลยค่ะ
1: กางขาก
2: างขาก
0: างขาย่อตัวลง
1: ย่อตัวลง
0: เสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
2: ก็ต้องอีก
1: แบบนึง
0: ใช
1: ่
0: เปิดเท้านิดนึง
1: เหมือนเรียนโขนนะท่ายัก
2: ษ์ใช่ใช
0: ่ใช่ท่ายักษ์แล้วก็นางสีดาแล้วก็ค่อยเขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาและในใครที่มีปัญหาขาเบียด
2: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
0: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสูง
2: เป็นไงคะพี่ป๊าอึน
1: อึนเลยตัวนี
0: ้เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนะเป็ด3เซตนะคะ
2: อันนี้ได้เลยค่ะ
0: โอเค
2: โอ้ย
0: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
1: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
2: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
1: ออกกำลังกายบ่อยจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย
4: ทรีมิตท็อปดูแอนด์โดน
5: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
6: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
7: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
5: และอย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
4: 3 minute talkDo and don't.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค่ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ
1: ๋
3: วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก
1: ็ยิง
5: ค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
5: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเงี้ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได
1: ้โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
2: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี
2: ้ครับ
1: อ๋อลูกคอฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
5: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
5: ใช้ได้อะ
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคคร
1: ับ แต่ว่าวันนี้อยากให้เติ้ลไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
5: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
5: ตรงกันใต้ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันที่ชอบสุดคือพอน้องก็พูดว่ามันคือกีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมมันก่อน
0: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลิกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลิกสามเนี่ยได้เรียนรู
2: ้คือคอฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
2: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
2: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
2: ไทเกอร์

0: เสือครับเสือคือเสือก็จะเร็วเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอ้นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่างสองแพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างสามนะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
0: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่คุมเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
2: รีบาวบอล
1: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
0: อย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือปากก่อนจะได้นะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกะโหลกไว้นี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้พี่
3: ยกออกมา
0: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
0: ให้ตังไป
3: ต
0: ัง
3: แล้วก็ออกมาน
0: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางแต่เราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบน
1: ะครับโอเค
0: ครับ
1: หนีบข้อศอก
0: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อข่าวหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเราเหวี่ยง
3: ย
0: ่
3: อย
0: ื
3: ด
0: ยิ
3: งคล้ายๆบ้านเลย
0: ครับย่อยืด
3: แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัวว่าคือแบบ
0: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอ มันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
0: เพราะบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก็ได
1: ้ยืนหัวไหล
0: ่ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
1: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทำได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นกอล์ฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเขาโอ้มันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
0: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
3: ท่าที่แรกเราจะเป็นเรายืนอย่างนี้นะคะแต่พอเราถอยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก็ยิงบอล
1: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงค่ะแล้วยกใช่ค
0: ่ะแม่นนี่ครับสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี
1: ่
0: ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดียวเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึกขามาเนี่ยครับยึกมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทกอ
0: ยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
0: ถัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
0: ปึ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้กันสั้นกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเค
0: โชว์ระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
3: ใช
0: ่
3: โอ้
1: ถูกไหม
3: ลูกแรกได้เลยพี่
0: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: หรอมัน
0: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
0: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยงปลายเท้าเลยครับ
1: ปึ๊บ
0: ครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ปล่อยบอลออกไปเลยครับ โอ้ใช่ครับ
3: สุดยอดเลยครับพี
0: ่อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได
1: ้
0: วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมอ่ะกันหันหน้าป
1: ึ๊
0: บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจพี่อาจกันอยู่อ่ะผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
0: ใช่ครับ
3: ก็เดินดึงสองครั้ง
0: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับ
3: ใหญ่
0: เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอบบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
1: running in
0: ซึ่งอันเตรียมคือ running in shot ครับ
1: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ lay up ครับแต่ว่าคอบบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ lay up ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้วุ้งตัวกลางครับปุ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปุ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทําง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่างนี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างเงี้ยพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
3: นี้
0: ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
3: ใช่ค่ะจากนั้นแล้วค่ะ
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งนึงที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทำแต้มอะไรอย่างเงี้ย ผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
3: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi,

0: ห็นเธอทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะเกียบพอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับมีแววคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็บอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได
1: ้เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดีเล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ครับเพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูเพราะเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอ้ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้
4: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้นจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนกอล์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
4: ไอ้เริ่มจากปี1ค่ะก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ปีเดียวค่ะพอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอกอล์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทําให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นเนี่ยครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเขามีแน่น
0: อ
1: นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
0: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
0: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเหยงเหยงป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
0: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอะเราก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกดสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องการแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องการแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาถ้าแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามฮอฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกัน

0: สาวๆเยอะด้วย
1: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคลอบบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคลับบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคลับบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคลับบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดมันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นค่ะ
2: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอปอนอันนี้เข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบ
2: ไปเป็นหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
3: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อ่ะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะคันที่ตาข้างซ้ายทั้งสองข้างข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะแล้วคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรจะเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปกับตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายคันมากกว่าตาขวา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเคือง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาเนี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสักสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยๆประมาณสักเดือนสองเดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งมันเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหายใช่ไหมคะ
0: ค
2: ันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: แล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเร้าแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะไม่ก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นมาหลายปี
2: ค่ะแล้วเวลาคันมีขี้ตาตาแดงมีเมือกอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค
2: ่ะ
0: ไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูม
2: ิเป็นได้
1: ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเง
2: ี้
1: ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปิดตาก็เป็นผิวหนัง
2: เป็นได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: อาจารย์แล้วมันอันตรายไหมคะ
2: อ๋อมันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบ

0: ขยิบตาบ่อยๆขยี้เยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือกเมือกติดๆมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
1: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือกเมือก
0: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อยๆแพ้อากาศ
1: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
0: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจมูกบ่อยๆ
1: ค่ะ
0: มาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
1: ตอนนี้ก็ยังมีเป็นคัดจมูกค่ะอาจารย์
0: เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัวคือมีตาด้วยมีจมูกด้วยบางคนอาจจะมีผิวหนังแพ้ด้วยไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงข้างด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
2: ผมเห็นเหลืองๆ
0: นั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่นี่นี่ด้านนี้ด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
2: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่มๆ
0: ตุ่มตุ่มเม็ดเม็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มตุ่มเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยค่ะหมอชิงเฉียงไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
2: หูชัดชัดจะนูนมาเลยนะ
0: จะมันนูนนูนเป็นเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
2: อาจารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์เนี่ยคือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ในผิวหนังทั่วไป
0: ใช่ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางหัวไปขวาอีกนิดขวาขวาขานั่นนะคะเห็นเป็นเม็ดเม็ดไหมคะสองสามเม็ดอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
2: อันนี้อันข้างบนมองไม่
0: ข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกับพริบตานิดนึงค่ะโอเคอีกข้างนึงมองตรงนะคะอันนี้ดูเนี่ยแพ้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
2: วันนี้คุณพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำเยอะมาก
0: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าจะมีตุ่มเม็ดเนี่ยเป็นผดๆขึ้นไปตรงไฟที่หมอเปิดเนี่ยๆๆๆค่ะค่ะใช่ตลอดแนว
2: เนี่ยผดนี
0: ้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยื่อบุตา
2: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
0: เนี่ยเนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะเคืองเยอะแม้จะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
2: อย่างนี้การดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงอาจารย
0: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยๆ อยู่ในตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
2: สับลอยอาจารย
0: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร์ที่มันเป่าๆอย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนที่นอนหมอน
2: ที
0: ่ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
2: ้ถ้าดูผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับอาจารย์
0: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากินน่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะงั้นมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแรกงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิดยา
2: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
0: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางกลางประมาณระดับประมาณกลางกลาง
2: เซฟคือจะเอจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าเอจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
0: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่อยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรง รอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็คือกลางๆแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละเราหยอดเป็นครั้งคราวแพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
3: คุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็เพราะภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราถึงได้รู้ว่าอันนี้นะมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
4: ก็มาด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งค่ะแล้วพอเวลาหลังจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมูกมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอ่ะถ่ายปกติจะไม่มีมุกมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราก็พยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
5: สวัสดีครับคุณหมอครับ
6: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี
4: ้ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
8: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
4: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
8: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึก
4: อึดอัดคือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
8: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
4: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
8: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาแต่ไม่ได้มาม
4: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรก็ไปมากๆก็แน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
8: แต่ไม่มีปวดท้องใช่ไหมครับ
4: ก็มีปวดแน่น
8: ปวดเนื่องจากว่าม
4: ัน
8: แน
4: ่นท้อง
8: แต่ว่าไม่ได้หมายว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่ายคือแบบเป็นลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
4: ค่ะก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
8: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
4: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
6: ่
4: ะก็เลย
8: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมครับมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
4: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะแน่น
8: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดไงเลือดสดสดเลือดคุกกับอุจจาระออกมา
4: เป็นเลือดสดๆเลยอะค่ะ
8: มีใครในบ้านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าครับ
4: ไม่มีค่ะ
8: ผมว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหนักก็ไม่ลดใช่ไหมฮะ
4: ค่ะ
8: โรคประจำตัวไม่มี
4: ไม่มี
8: ค่ะยาประจำไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่ได
4: ้ก็ยาประจำที่ทานตอนนี้ก็ยาระบายอะค่ะ
8: แล้วต้องทานยาระบายอะไรครับ
4: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค่อ
8: ันนี้ไปซื้อทานเอา
4: ซื้อทานเอาค่ะ
8: แล้วมันออกไหมฮะไม่ออก
4: แรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดอะค่ะ
6: คือปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
4: ค่ะ
8: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
4: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
8: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
4: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
8: ปวดเบ่งเอาใช้
4: ลูกสวน
8: ผมทำโทษเคยต้องใช้นิ้วช่วยควักหรือว่าม
4: ีบ้างค่ะ
6: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
8: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
6: ครับ
8: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
6: ครับ
8: ปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนําให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ําหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มที่มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิสีดวงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิสีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นหรือคนไข้กลุ่มที่มีลิสีดวงอยู่แล้วเนี่ย พอเรามีเบร่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออกได้
6: เพราะลิสิดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
8: มันคือมันเป็นเส้
6: นเล
8: ือ
6: ด
8: ดำแล้วมันก็มีการแตกของไอ้ตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
6: แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากอาการ
8: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่ด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
6: ส่วนอื่น
8: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคลุกกับอุจจาระแต่ยกเว้นมันต่ำมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยมันก็อาจจะคู่กับอุจจาระแล้วอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
6: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
8: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคู่กับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตัวโลมันคลุกกันยังไงว่ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
6: เขาไม่ได้ถ่ายมา 3-4 วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
8: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ3ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือไม่ผิดปกติ
6: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
8: คนบางคนอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
6: ้ต่อวัน
8: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
8: โอ้แต่พูดนี่มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี่ก็อาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
6: า
8: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันนึง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือเปล่าม
6: ันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมครับบางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะวันนี้ทานน้อย
8: อันนั้นก็จะมี
6: การมันก็น้อยลง
8: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
6: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
7: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็บาง
7: ค่าปกติดีแต่ช่วงประมาณ5-6เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ
8: แล้วมีกินยาอาหารเสริมหรืออะไรเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได้
6: เอาเหรอฮะ
8: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูกได้
6: บางทีเราไม่รู้
8: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
6: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
8: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เรื่องการท้องผูกดีขึ้นน้ำในคนที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำบอกว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนั้นผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
6: ่
8: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับให้ทานดูอีกทีนึง
6: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
8: ผมว่าอย่าง
6: น
8: ี้ตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะ
6: ครับ
8: ให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
6: ครับ
8: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
6: นี่แหละ
8: เช่นก็ให้ไปกลืนดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็
6: กลืนแคปซูลนะฮะ
8: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำงานบีบตัวของลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างใส่สายเล็กๆเข้าไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นขึ้นแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
6: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่น 5:00 นแล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
8: คือดีสุดเนี่ย ร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆเนี่ยในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้าและหลังทานอาหารได้เนี่ยจะดีเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้ดี
6: ครับ
8: นั้นก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วโลกว่าถ้าเป็นไปได้การฝึกการเคลื่อนไหวลำไส้เนี่ยให้เป็นการขับถ่ายฝึกในช่วงเช้าม
6: ันฝึกยังไง
8: ตื่นนอนเปล่าก็อาจจะถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
6: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยวลองคุณหมอต้องส่งไปเขาเรียกว่ากลืนแคปซูลใช่ไหม
8: ถ้าเกิดของของคุณกฤษณาผมจะเริ่มด้วยการส่องกล้องก่อน
6: ส่องกล้อง
8: เพื่อให้ดูหาสาเหตุเรื่องเลือดออกก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการเคลื่อนไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็อาจจะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะ
6: ครับ
8: ของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้ขึ้นแม่เหล็ก
6: ทางงานเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อนนะครับ
8: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ลิสีดวงนะฮะก็ฉีดลิสีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็เลยให้ไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
6: ครับ
8: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกืนแคปซูลนี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนแค่ให้ไปกืนเนี่ยตัวแคปซูลนั้นก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ที่กลืนมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากลืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะนะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้
6: มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
8: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนก
6: ัน
8: แต่ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
6: ครับ
8: คือพวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัดหูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วอาจจะไปฝึกการขับถ่ายคุณครับเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
6: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
8: ถ่ายไปตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือเหมือนว่าหูรูดมันไม่สัมพันธ์กันแล้วก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได้
6: และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยฮะที่เราได้มีการบิด
8: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่
6: อ
8: นแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้าง
6: ครับ
8: นะครับ
6: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับถ่ายช้าลงหรือว่าสะสมในร่างกาย
8: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
6: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
8: ไม่น่าจริงครับ
6: การออกกำลังกายช่วยไหมครับ
8: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
6: ครับ
8: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีข
7: ึ้
8: น
7: ถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือเปล่า
8: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
6: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อน
8: ครับผม
6: แต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไร
8: ครับ
6: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับ
8: ขอบพระคุณครับ
6: ขอบพระคุณครับ
8: สวัสดีครับ

ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับปวดท้องปวดแบบเป็นๆหายๆบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วง

0: วันที่มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีแล้วก็บอกงั้นเราไปหาหมอดีมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาวไปที่ขาไกลนะคะ
1: โอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเรียกเป็นโรคดิสเพปเซียคือการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะครับยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียเนี่ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเกินอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
1: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที
2: ่ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
1: ตรงนี้เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
2: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
0: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่
2: ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหม
0: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
2: บางครั้งขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
0: ปวดช่วงกลางท้อง
2: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
0: ไม่มีค่ะ
2: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
0: ไม่มีค่ะ
2: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
0: เป็นความดัน
2: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได้
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามีถ้าเกิดมียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีหนึ่งอันนั้นนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติ
2: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีประวัติในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
1: ม
2: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
1: อ
2: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
1: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่งสองอย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
2: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะ
1: ครับ
2: ที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
1: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
2: ไม่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหนาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
1: ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบ่งบอกอะไรบ้าง
2: เอางี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันนี้ถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี
1: ้
2: ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีบเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวัง

0: ว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
1: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
1: ที่ใช้โรคคนละแบบ
0: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วไปนั่งกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีร่วงของกรดไหลย้อนบางส่วน
1: มันจะอาการ
0: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได
1: ้อ๋อ
0: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ป่วยจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจาก
0: มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีหวัดถ่ายดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องดูจั่วเจาะเลือดตรวจอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
0: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
1: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะ
0: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีเหมือนกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
1: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
1: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนในการ
0: เดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
1: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
0: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
1: ไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
0: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนนะมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักๆทั้งหมดนะฮะ
1: ถั่ว
0: กระถิ่นสตอผักกระเชษกะหล่ำปีบรอกโคลีอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยก็อาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
1: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
0: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำอัดลมก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมทำคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้งสองแบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
1: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
0: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
2: สมมติบางทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
1: ้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นานใช่ไหมฮะมีผลไหมฮะ
0: ก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะเองก็ต้องดูเป็นลายๆไป
1: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
0: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
1: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10 ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงไหมฮะมัน
0: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบ

0: กวนคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่บางทีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกียจแจ้งแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย
1: ครับ
0: ซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวก็บางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่น
1: อ
0: นถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
2: วันนี้มาพบแพทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้างค่ะ
3: มีปัญหาเรื่องผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
2: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากแต่ก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
4: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
2: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
4: แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล
2: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
4: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรเงี้ยไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
2: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี
2: ้
4: ย
2: ไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติ
4: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
2: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
3: เพื่อนเช็คได้
4: ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังข้อธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
2: หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค
4: ่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรอะค่ะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
3: บางทีถ้าเกิดผู้ชายนะครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
4: ค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงดวงเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็น
3: ผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะ
4: แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
3: กลุ่ม
4: น
3: ี้
4: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
3: ั้
4: ง
3: ไม่มีแผล
4: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
2: ได้
4: เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ
3: แบบมีแผลแล้ว
4: ค่ะแบบมีแผลละซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือไม่ไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
3: ทำได้นะครับทำได
4: ้ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือสิริราชนะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูง ทำให้การผ่าตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
3: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์
4: ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตัวนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีน้อยลงค่ะ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบ ในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
5: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวาค่ะ
5: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
5: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะ
2: ค่ะ
5: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
2: หร
3: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะอาการนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
3: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
1: เป็นฟองค่ะ
3: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
1: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
3: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไตวายค่ะต้องล้างไต
3: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
1: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
3: ครับ
1: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
3: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
1: ก็มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกนี้จะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
3: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอชัดครับขอบ
1: คุณครับ
3: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอสองท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอ่อนพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พี่และอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีอาจารย์ป๊อปค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: มาพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและพักกลางวัน1ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง 13:00 นถึง 16:30 นมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทาเบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆ เป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายเป็นหายเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
3: ปัญหาการเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังมักจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12 ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4 ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
4: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อย
5: ๆต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับก็แต่ก็ไม่หายขาด
3: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยด์ที่โต
5: ก็ที่ปรึกษา

0: คุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้อีกครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยากรักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
1: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะก็ปกติแล้ว
2: น้องชาแตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกติ
3: กรณีของน้องเชอแตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยด์โตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ออกไปเนี่ยค่ะ
4: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดนี้มันค่อนข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอะดีนอยด์โตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอะดีนอยด์ที่โตหรือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆไอ้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือจะทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอะดีนอยด์แล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยๆเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
3: แสดงว่า
5: ค่ะ
3: เชิญค่ะเชิญอาจารย์พี่ค่ะ
5: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
4: ครับคือถ้าคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
3: ์ค่ะในเคสของน้องเชอแตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดีนอยด์โตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดีนอยด์มาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอะดีนอยด์เนี่ยค่ะ
4: ครับ จริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันครับ
3: อ๋อพี่น้องกัน
4: ค
3: ือ
4: มันไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
3: ตรงนี้แหละคร
4: ับแต่ว่าต่อมอะดีนอยด์เนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันก็มันอยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
3: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
5: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดีนอยต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดีนอยออกเลยอะค่ะ
4: ครับกรณีที่มีต่อมอะดีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งตรงตัวต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรน ก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดีนอยด์ที่โตเยอะ โตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกนดังครอบเกิดขึ้น ครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
3: ค่ะ
5: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
4: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดีนอยด์ที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พิษบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยหรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
3: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
4: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดีนอยด์โตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
3: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดีนอยด์แล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดีนอยด์คือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับแล้วอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
4: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดีนอยด์ที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดีนอยด์ออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดีนอยด์มันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมดบริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
3: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว

0: อาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคกับเมื่อใดก็ตามที่มันทำหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับก็ต้องตัดออก
0: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
2: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมาดีน้อยเนี่ยคือพีคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์
1: ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดีนอยอยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกเลยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆนะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทำซินมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทอมซินออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
1: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์พิษช่วยเสริมนะครับ
0: ค
1: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทอมซินที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทอมซินอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอมซินออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสิร์ชอะไรเงี้ยมุมผู้ใหญ่อะครับ
2: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทอนซิลค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะพึ่งเป็นค่ะเหมือนจะพึ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
0: ค่ะ ก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามของคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของตอบอะดีนอยด์โตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กิโลกรัมเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดีนอยด์โตหรือเปล่าคะ
2: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครึกคร่าเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเออเรามีต่อมอะดีนอยด์โตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้ากรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายให้กว้างขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะการนอนกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
2: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบนี้ที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างเนี้ยใช่ต่อมทอมซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้แหละครับก็คืออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดีนอยโตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้

0: มันหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบัตรแยงเข้าไปในจม

0: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่อคุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
1: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะส
0: ิ่
1: งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการนึงของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะแผลสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
0: อาเจียนเลย
1: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
0: อืมค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
1: อาจารย์คิดว่าหนึ่งคงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางลดน้ำต้นไม้อ่ะค่ะที่เราใช้เป็นประจำใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆมันแตกแดดมันก็จะแข็งขึ้นค่ะเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่
0: ำ
1: ต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยาณขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
0: ม
1: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดควบภาพได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคงความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พ
0: อ
1: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
0: ม
1: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่แบบความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอามาปรับเรื่องของยาค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบนี้ลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: ก็ดูประวัติดูว่าเขาน่าสนใจนะครับมีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
0: ก่อนนอนค่ะ
2: าการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่กับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊

0: ตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ไรฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10 ตัวเลยรายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติยังจําเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์ผิดพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทําให้อาการขัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
1: ค่ะแล้วก็ที่อาจารย์ป้อมแนะนําคือว่าสํารวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บพัดจมูกเอ๊ะต้องสํารวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะตุ๊กตา
1: แล้วก็อาจารย์
2: ตรวจ
1: โดยเฉพาะ
2: เคร
1: ื่อง
2: ปรับอากาศค่ะ
1: อากาศด้วย
2: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
0: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
2: ขนมากใช่ไหมคะ
0: ไม่ขนมากเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
1: เอาไปซักก็ได้เอาไปซักบ่อยๆก็ได้
2: อาจจะง่ายกว่า
1: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
2: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจึงรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทาหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได้ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่ขอบหักเลยนะคะมีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ยมีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุแล้วจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก72สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะ

0: ค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำอันนี้ก็อันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ไปขุดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบเนี้ยต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
1: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีบแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
0: ้
1: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ตะหลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพื่อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะบางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ตีบแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้ง อย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ย อาการกรนดีขึ้นการเดาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
0: ต้องหาสาเหตุก่อน
1: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยด์นะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจว่า
0: ใช่ไหม
2: ใช่สลิปเทส
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆพออุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
0: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟัน
1: ก็ต้อง
0: ด
1: ู
0: ว
1: ่
0: ามันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยพอหัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะครับแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีเรดแฟลกซ์หรือมีอาการเตือน

0: เราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมา
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าปวดเลาะสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3 ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันเขาจริงๆหวังและคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพามาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่าม ีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้
1: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบเจ็บหน้าอก
2: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะ
2: วันก่อนหลานอาจารย์พีท3 ขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะ อันนี้เป็นปัญหาที่ภาษาค่ะ
1: เป็นปัญหาที่สะอึกสะอื้นคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28 ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110+นะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72 กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100-110บางครั้งก็ลดลงมา80-90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4 เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
2: คือถ้า
1: 4 เดือน
2: ลดไป18 กิโล
1: ใช่
2: ไหมคะ18 กิโล
1: ค่ะ
2: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณ
2: ค่ะลงเร็ว
1: กับ5โล
2: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช่สัปดาห์นึงลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะเพราะฟังดูเนี่ยลดไป18 กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
1: ค่ะใช่
2: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
1: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
1: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเข็ดขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
2: คือในปัจจุบันนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80 กิโลกรัมอาจจะ เยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ที่สุดก็

0: คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมุติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งโดยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงไอ้ที่เคยยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATP ตัวเองก่อนดีกว่า
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
1: เชิญค่ะ
0: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับจะเห็นด้วยกับอาจารย์คิดแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอไมครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจ
1: อ
2: จากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนเราอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
2: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดคร
1: ับแต่ว่าผมเจอขีดเดียวแต่มีอาการนะคะ
2: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพ้แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤตผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นวันที่4
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ด
1: ๆ
0: ถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค
0: ่ะสำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได้
1: ค่ะ
0: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดี

0: ให้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: อะไ
0: รบ้างคะเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียม
0: จริงๆก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญหา
0: เรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่างเรื่องของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดน้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
1: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่คืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อกระจกคืออะไรครับ
0: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตา

0: ของคนเราเนี่ยค่ะมันขุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
1: แล้วกระจกตรงไหนครับ
0: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก
1: ็
0: คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
1: อ
0: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
1: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
0: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
1: ้
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ
1: ค
0: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
1: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
0: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
1: ็
0: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
1: ค่
0: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
1: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
0: ้
1: ครับโอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well

0: บีอิงสุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเรารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ไม่จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออาจจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดใน

0: น้อยเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะอ๋อ
1: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเร
0: ื่อง
1: ของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว
0: ่
1: ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะครับ
0: โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์
1: ค
0: ะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถ
1: ู
0: กไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
1: อ
0: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5 สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละ ชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่าอันนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกหลายอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่ กี่มื้ออ
1: ัน
0: นี้แล้วแต่คนเนาะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินอะค่ะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยเพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทําอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรอาเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่2น้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจันเสื่อมได
1: ้ oh.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรือเนี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอส หรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

0: กาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ช่แล้ว
1: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล้ว
0: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
1: เดาไม่ออกเลยทางชาติจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
0: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
1: ้นะคะ
0: เบาหวาน
1: โอ้โหจริงด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวานอาหารก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
0: นิสัยก็หวานเลย
1: จริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
0: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
1: เช่นอะไรบ้างคร
0: ับ แต่จริงแล้วโรคเบาหวานคือเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เพราะฉะน
1: ั้
0: นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
1: แล้วผลก็คือ
0: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
1: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
0: ใช่แล้ว
1: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงๆอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
1: ทันทีเลยเหรอฮะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีอย่างเงี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหิวน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรกับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
1: มาเป็นแพ็กเกจ
0: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาเลยประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีเขาเป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดมันมีน้ำตาลสูงฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ด
1: ี
0: ใช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
1: นั่นแหละก็บางที
0: ปลายประสาทอักเสบ
1: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
0: อันตรายมากเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องความหวานอย่าหวานมากนะ
0: จริงถ้าใครตรวจเลือดจริงนะแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
1: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
0: อาจจะช้าไปแล้วไงค
1: ือ
0: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
1: เพราะฉะนั้นควบคุม
0: เมน
1: ู
0: ของเราเลย
1: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
0: ่มี
1: อ๋อมีนี่
0: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
1: นิดเดียวเท่านั้น
0: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาลหมด
1: ห้ามกินน้ำตาลเลย
0: จริงๆมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
1: เพราะนั้นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
0: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
1: เอาละครับเมนูเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี้น้อยเดีย
0: วน้อยนิดเลย
1: ถึงช้อนชา
0: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
1: พระเอกเราอยู่ตรงนี
0: ้มาระ
1: คืออะไรเนี่ย
0: มาระขี้นก
1: คืออย่างนี้มาระขี้นกหรือมาระหยก
0: ระหยกแล้วแต่จะเรียก
1: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
0: เป็นแกงป่ามาระหยกกุ้งสับค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Fine Day มาพบผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้ชม

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่าแต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจนแน
0: ่
1: นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี่ใช่ไหม
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล
1: ้
0: ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ดู
0: แล้วจริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยนะคะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บำรุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยพี่นกอย่างเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: หาครึ่งก่อนข้างในก็มีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือ แช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้อง
1: ผมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมะระหยกมะระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามะระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มะระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่
0: ใช่แล้ว
1: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมะระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปร
0: ุ
1: ง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งประมาณครึ่งนิดหนึ่งครึ่งเองนะคะ
1: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
1: ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็เกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิมในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ
1: ์อันนี้ก็เป็นยาอย่าง
0: ใช่แล้ว
1: กระชายกะเพรามาเลย
0: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
1: ่ได้ได้ได้ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมาเล็กน้อยนะ
0: เล็กน้อยใช่ไหมต้องมีนะในน้ำซุป
1: แต่ถ้าใครที่ชอบมะระอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบเลย
0: ทานได
1: ้ส่วนใครที่ไม่ชอบมะระ
0: ขอแนะนำว่า
1: เป็นยังไงดีฮะ
0: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมาก อาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่
0: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขนได
1: ้ครับก็อย่าตักมะระเยอะ
0: ซุปโอเคแต่ว่าเราอยากได้มะระเล็กน้อยงาเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
1: อ่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟ
0: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะ

0: น้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
2: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันเลยครับจันซ่าย
1: อม
2: มา
1: แล้วล่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
2: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
2: ้ขมในระดับรับได
1: ้
2: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานเราวันนั่นเอง
2: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
2: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
2: มาดูกัน
1: ค่ะ
2: มะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: กลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงๆก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะว่าอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนิดนี่หน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปิ๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซึ่งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้นๆ
1: พอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะอาจารย์ซ่าน
1: ี่เคล็ดลับของเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ได้
0: คือมีขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียวจริงๆ
0: ง่ายมากนะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวก็คือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะถ้าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ
1: ม
0: ะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวกับอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเอง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเราใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่มั้ยนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสวิงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลยิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างกายเราบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊บ
0: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
1: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงเพราะหากกลางวันก็กระลง
0: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
1: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปูแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
0: ที่บางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานน่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสูงงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
1: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารใช่ไหมคะ
0: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
1: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเรายังได้รับจากคาร์โบไฮเดรตข้าวกับแป้งเน
0: ี้
1: ย
0: ผลไม้อีกใช่ไหมครับมี
1: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุม อย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำแล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
0: คืออาจารย์ทราบหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกฉันไม่ ใส่น้ำตาลเลยเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
1: ใช่บางใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
0: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
1: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: อันนี้เราน่าจะสูงแล้วนะมะเขือเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ได้ไหมคะ
0: จะได้แล้ว
1: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
0: ได้
1: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
0: ใส่น้ำตาล
1: เล็กน้อยค่ะ
0: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
1: ค่ะ
0: พริก
1: พริกอันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมด
0: พริกใส่เลยนะ
1: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยใช่ว่า
0: ใบโหระพา
1: ใส่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
0: ได้เลย
1: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
0: มากๆมากๆเสร็จแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ไฟ
1: ปิดไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันแทบเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้า
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะเราเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้ว
0: Yeah.
1: ช่วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: เอาไปแล้วขอบอก
1: อุ๊ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ๊ยลืมขอโทษค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆแล้วครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลล์อย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
4: ไม่ใช่
3: ให้มันหลุดนอก
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
4: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
4: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันโดยที่เราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต้น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดๆก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ใช่
0: และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
0: ว้าวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี
0: ้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนควรจะบาดเจ็บมากกันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและแน่นอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ

0: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
1: ดัมเบลมา
0: แล้วท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
1: หยิบจับที่สำคัญเลย
0: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้วยังไม่ได้เล่นเลย
1: มีจริงๆอย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนยังไงพี่ต้น
0: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
1: น่าสนุกเลยครับ
0: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ
1: uh-huh.
0: หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น
1: uh-huh.
0: ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเฉพาะเราจะบอกว่าหุ่นน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
1: อันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
0: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
1: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
0: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะ
1: เพื่อ
0: นั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้นๆ
1: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของดัมเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
0: โอเคมา
1: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที
0: ่ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
1: คือไบเซป
0: ไบเซปส่วนใหญ่เวลาบวยเล่นยังไง
1: ก็ทีละข้าง
0: ทีละข้างใช่ไหมครับ
1: หรือถ้าเป็นบาร์เบลผมยก2ข้างเลย
0: พร้อมกันใช่ไหม
1: หรือถ้าเป็นดัมเบลผมยก2ข้างได
0: ้ใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะแต่บวยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
1: ก็เปิดเพลงโยก
0: ไม่ใช่
1: ให้มันหลุดลอก
0: ไม่ใช่
1: น้ำหนักเขาเยอะครับ
0: ไอ้นั่นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้ง2ครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
1: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
0: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่คือถ้าใช่
1: มันไม่ออกไปเสพเลยอ่ะ
0: ใช่มันไปที่ไหนละ
1: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเส
0: พ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไตเสพอันนึงสิแต่อันแค
1: ่หลังอ่ะ
0: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหมม
1: ัน
0: มีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเวียงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
1: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
0: แล้วก็พยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะอย่างตัวนี้ก็คือ
1: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
0: ใช่
1: ส่วนนี้ตรงนั้น
0: ส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
1: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: หรือบิดหงายมือ
0: โอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือเพราะถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานใช่ไหม
1: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
1: คือศาสตร์สุดๆเลย
0: ใช
1: ่ไบโอเมคานิกอะไรนี่ครับ
0: ครับ
1: ปึ๊บเราขึ้นตัวปึ๊บ
0: ฮะ
1: เนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักละตึงแล้ว
0: ใช่
1: ดี
0: ท่าที่2บวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
1: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่
0: อย
1: แล้วก
0: ็
1: มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่
0: อ
1: ยตรงนี
0: ้ยกขึ้นใช่ยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกัน2ข้างไหมบวยลองดู
1: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
0: บวย
1: ลงหลังอ่ะ
0: ใช่
1: พี่
0: ฮะ
1: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพ่อผมบอกเหมือนเฉลยเขาสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
0: ใช่เพราะอะไร
1: มันลงหลัง
0: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกจะเรามันเน้นไหล่ข้างหน้าม
1: ัน
0: ไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
1: โอ้อันนี้ผมเริ่มมี

0: สังเกตแล้วพี่ต้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมากสุดคือเมื่อยหลัง
1: นั่นไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัวหน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพก
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกเอ้ยท่านนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
0: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเวทคือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
1: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
0: หาผนัง
1: หาผนังเอาหลังพิงเลยย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
0: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราก็สามารถ
0: ใช้มาสิครับพี
1: ่เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่ง
0: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
1: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
0: ผมนั่งนะครับ
1: หลังพิงคิดนะ
0: เพิ่มลงกับพิงข้าง
1: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
0: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
1: หลังดันละ
0: เพรา
1: ะ
0: หลับหน่อยนะ
1: ก็หลับเลยไม่ใช่อ้าวยก
2: นี่เล่นมุกก็ชอบ
1: ยกว่าฮึบใช่ครับ
0: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ็บ
1: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรง
0: พอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขอช่วยส่งได้นี่แบบ
1: นี่มันบังคับคือให้
0: จัดเหมือนเดิมจริงๆ 2-3 เซตเซตละ 10-12 ครั้ง
1: นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
0: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น 10-12 ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนได
1: ้เพิ่มจำนวน
0: หรือว่าความเร็วได
1: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
0: ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้ว
0: ยังไงครับพี่ต้น
1: ง่ายๆก็คือบ๊วยลองเล่นสมมติว่าบ๊วยหมดแรง
0: เพื่อนผมเขาจะไม่ทำผมมันแรงแบบนี้นะครับ
1: จริงอ่ะเฮ้ยนี
0: ่เอ้าโอเคการเล่นเวทจำเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟ
1: มันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบ๊วยต้องการที่จะหยิบน้ำหนักหรืออะไรการส่งน้ำหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
0: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
1: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
0: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
1: ช่วยส่งขึ้นมาใช
0: ่ฟึ่ม
1: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
0: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
1: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมอ้าวขึ้นมาหน่อยป้าลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึงลุง
0: โอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
1: เอาดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
0: เอ้าไม่ช่วยเซฟอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บ๊วยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงเข้ามาช่วยเซฟ
0: ติดปุ๊บ
1: มาช่วยนิดนึง
0: ลักษณะง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
1: ใช่
0: ที่บอลมือประกัน
1: เนี่ยใช่ปุ๊บเราก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
0: ปุ๊บอ๋อ
1: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
0: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
1: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
0: แ
1: ท
0: นซึ่งกันและกัน
1: ใช่บางครั้งมันเหมือนกับเราเล่นอีกสองครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสะกิดนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้ว
0: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
1: ตั้งเป้าหมาย
0: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปครับ
1: ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
0: โอเค
1: หน้าท้องบ๊วยลองยืนขึ้นบ๊วยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ไหมปกติบ๊วยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
0: ถือสองข้าง
1: ถือสองข้าง
0: ถ่วงกันไง
1: บ๊วยลองเล่นสองข้างบ๊วยลองเล่นก่อนนะเหยียดยืดไปสิบครั้ง8 9 10
0: เบา
1: คราวนี้บ๊วยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
0: เนี่ยหนักขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงตรงนี้มากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่บอยจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่ นะทุกครั้งมาทวงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
0: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
1: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
0: เพราะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราท่านหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือแฟลตเบนช์เพรสนะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าผมก็ล้มตัวลงนอนเออเข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการป้องกันบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
1: ้
0: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
1: เข่าวาง
0: ที่เข่าคือวางที่เข่าหรือลงมานี้ปุ๊บ
1: ลงใกล้ตัว
0: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็
1: ช่วย
0: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าแล้วก็วางเข่า
1: ประคอง
0: แบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพ
1: ี่
0: ต้นมีไหมครับ
1: ม
0: ีการบาดเจ็บ
1: ใช่ใช่ส่วนนี้ทีนี้บวยลองลงใหม่บวยลงใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องการบาดเจ็บก็คือคนที่
0: โอ้ยอย่ากดบอกกันดีก็ได
1: ้คนที่มันลงมากเกินไป
0: มันเตือ
1: ใช่ไหม
0: มันนัก
1: มันลงมากเกินไป
0: นี่มันลงสมมติถ้าเกิดมันโอเคดูครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าแบบนี้ต้องเจ็บ
1: อ้าวลง
0: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นเพราะมันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
1: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
0: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
1: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลนะครับ
0: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออโอ้ยเนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
0: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
1: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาร์เบลใช่ไหมบาร์เบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
0: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนไหมครับทำไมมันงองงอย่าง
1: นี้อ๋อใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติมันก็ตัวบาร์ยาว
0: ใช่มั้ยตัวตรง
1: นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
0: อันนี้เราเรียกว่า Easy Bar
1: Easy Bar หรือว่า EZ ใช่มั้ยออกเสียง
0: นะครับ EZ
1: ใช่เพราะงั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นฮะถ้าเกิดเราไปใช้บาร์ตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาร์ตรงเนี่ยมันก็ทําให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงเนี้ยเราอาจจะยังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากข
0: ึ้
1: น
0: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
1: ฮะก็
0: ไรโรได้อีก
1: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นในตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่าวางนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับ
0: ยิ่ง
1: แค่ถ้าอย่างเงี้ยนี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
0: เย็นสบาย
1: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี้มันเป็นกระดูกต้นคอแล้วมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
0: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
1: การรับน้ำหนัก
0: ได้ขึ้นรองรับด้วยถ้าเกิดไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
1: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่ เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นแล้วคุณเล่นเสร็จ
0: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
1: ใช่
0: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกันนะครับคือเล่นแต่หนักน้อยไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
1: ค่อยๆ
0: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
1: อันต่อไปบอยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
0: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับมันจะเมื่อยมันจะเมื่อยหลังสมมติเล่นนะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี
1: ้แยกเท้านิดนึง
0: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงจริงๆมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีโรบาร์น้ำหนักเพิ่มปุ๋ยก็ขึ้นเยอะเลย
1: ใช่เอาด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาคือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมว่าเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
0: ไม่ดีครับผิดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ขอบคุณครับ
1: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
0: ก็เมื่อยแล้ว
1: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องทำให้หลังตรงมากขึ้น
0: นี่โอเค
1: ใช่
0: โอเค
1: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังและขึ้นนะครับ
0: โอ้โหนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะคร
1: ับ
0: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
1: ใช่
0: มีอีกอันที่อยากแถมครับ
1: ครับ
0: คือบางทีเด็กๆเนี่ยตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
1: ใช่
0: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
1: ่เขาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
0: ท่านนะครับเราไว้เพื่ออะไรครับ
1: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: เมื่อกี้เราเล่นเดดลิฟ
1: ท์ที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดา
0: uh-huh.
1: นะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เข็มขัดธรรมดาเฮ้ยใส่มา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยเฮ้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแลบภูดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
0: ใช่ไหมผมสรุปงี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได
1: ้
0: ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่1เลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่2ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่3ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลา

0: เรื่องการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นแล้วเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน4ถึง6เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ4ถึง6เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันนี้หนึ่งก็คือเน้นในเรื่องหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่พัฒนาเรื่องของตัวหัวใจได้ละประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นอันนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่หนึ่งก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แกลำตัวหน้าท้องต้องใช้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ12ถึง15ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่12 15ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ40ถึง50ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอาหารโดยปกติเราก็คงต้องทานตามหลัก5หมู่นะครับแต่มันอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะทานข้าวปกติหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวทานขนมปังอะไรต่างๆเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อก็ควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีละอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทำให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสำหรับแหล่งโปรตีนนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทำไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัมอีกแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่หวานงั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจจะต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการคบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิ้ลก็จะมีทั้งแอปเปิ้ลเขียวและแอปเปิ้ลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิ้ลแดง ครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิ้ลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขาก็นอนสักพักเขาก็ตื่นแล้วนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ข้อคอเสื่อมไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวความเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยทำงานจากพฤติกรรมของคุณข้อเสื่อมจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีโดยทางสถิติเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะพบข้อเข่าเสื่อมถึง 40% โดยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับโดยที่จะพบในเพศหญิงผู้สูงอายุที่ 13% และก็พบในเพศชาย 10% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมที่จะทำให้พบข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นด้วยอายุเพศหรือพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะเสริมทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นปัจจัยเสี่ยงอันแรกนะครับก็คือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับเมื่อน้ำหนักตัวเรามากขึ้นเนี่ยในขณะที่มีกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักลงไปที่หัวเข่ามากขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราน้ำหนักตัวเกินนะครับเราสามารถคำนวณดัชนีมวลกายของตัวเองนะครับด้วยสูตรสัดส่วนระหว่างน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2โดยที่ค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 ถ้าท่านมีดัชนีมวลกายมากกว่า 22.9 แสดงว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้อเข่าเสื่อมครับเราสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารนะครับหรือออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยได้แก่ถ้าออกกำลังกายที่ไม่ได้มีแรงกระแทกที่เข่ามากอย่างเช่นการปั่นจักรยานหรือเดินเร็วนะครับความหนักให้เรารู้สึกเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยปานกลางนะครับ30นาทีต่อวัน3วันต่อสัปดาห์นอกจากนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าเนี่ยการที่เราอยู่ในท่าที่งอเข่านานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้กระดูกมีแรงกดกันมากขึ้นซึ่งมันก็จะกระตุ้นให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกกร่อนเร็วขึ้นนะครับก็แนะนำว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางนะครับเป็นอิริยาบถอื่นอย่างเช่นคนที่นั่งซักผ้าด้วยเก้าอี้เตี้ยเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะยกกระมังนะครับขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็ซักผ้าในท่ายืนเนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระทำที่เข่าได้พฤติกรรมต่อมานะครับมีงานวิจัยว่าการใส่ส้นสูงเดินเนี่ยจะมีแรงเพิ่มขึ้นที่เข่าเนี่ย 30% จากการเดินปกตินะครับคำแนะนำก็คือถ้าหากท่านต้องเดินนานๆ นะครับก็ควรจะใส่รองเท้าส้นไม่สูงนะครับหรือในขณะเดินนานๆก็ต้องนั่งพักนะครับเพื่อลดแรงกระทำต่อเนื่องที่เข่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับการวิ่งในท่าที่ผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้มีแรงกระแทกที่เข่ามากขึ้นอย่างเช่นการวิ่งแบะเข่ามากเกินไปหรือหุบขามากเกินไปนะครับสำหรับคำแนะนำหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลือกรองเท้าที่ถูกเพื่อลดแรงกระแทกที่เข่านะครับอย่างที่สองก็คือสังเกตตัวเองว่าเราอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องโดยเมื่อเราก้าวขาเนี่ยระดับเข่าเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่ากับระดับสะโพกกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ส่งผลต่อเข่านะครับก็เช่นกีฬาที่ต้องกระโดดหรือมี

0: ดกข้อเท้าขึ้นพยายามใช้มือทั้งสองข้างนะครับลูบไปแตะปลายเท้าท่านจะรู้สึกมีอาการตึงบริเวณขาพับหรือใต้ต้นขานะครับค้างไว้ในโพซิชันนั้นนะครับประมาณ10วินาทีนะครับให้ทำ20ครั้งต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ส่วนท่าสุดท้ายนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับท่าที่ผมแนะนำก็คือเป็นท่าสควอทนะครับให้ท่านยืนขาเนี่ยกางในระดับสะโพกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พยายามย่อตัวลงนะครับคล้ายๆเหมือนเราจะลงนั่งนะครับโดยที่ให้ย้อยก้นเนี่ยลงไปทางด้านหลังแล้วหัวเข่าเนี่ยให้สังเกตว่าไม่เลยปลายเท้านะครับให้ย่อไปในองศาที่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับจนถึงองศานั้นหลังจากนั้นให้ดันตัวขึ้นนับเป็น1ครั้งให้ทํา10ครั้งนะครับต่อเซต3เซตต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าออกกำลังกายทั้ง3นะครับถ้าท่านสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเข่าเสื่อมได้นอกจากนี้คนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือกีฬาอื่น3ท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดที่เข่าได้ครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตก่อน

0: ุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อําเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพญามะลือครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับ

0: ทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับสองรอบบางทีก็ตามครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็สองรอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันวันตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโครนเลยนะมันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงทำไมด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลง
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม่
1: ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: ครับนี่คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาด
1: ึ
0: ง
1: ใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรงแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็5โมง
0: ฮะ
1: 5โมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม2โมง
0: ถึง5โมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากันน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม
1: ่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต
0: ้
1: อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส

นะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของ leptospirosis นะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: ก็
1: ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: แสบๆ
1: ให้มันจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
2: เข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแรงก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิ่งเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการให้ความรู้ในการเอาตัวรอดหรือว่าการออกจากสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะร่วมกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็จะมาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องทั้งหมดนะคะข้อแรกก็คือการตั้งสติอย่าตื่นตระหนกต่อการเกิดเหตุการณ์นะคะเวลาไปสถานที่ไหนเนี่ยบางทีแหละเราจะเห็นทางออกฉุกเฉินหรือว่าเป็นบันไดหนีไฟอยู่แล้วค่ะเห็นแค่สัญลักษณ์เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจแล้วว่าเรารู้ว่าทางออกฉุกเฉินนี้ตรงไหนสำคัญสุดคือต้องควบคุมสติตัวเองค่ะข้อ2นะคะรีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดค่ะระหว่างรีบหาทางออกเนี่ยค่ะให้หาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อนำทางอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยไฟฟ้าในอาคารเนี่ยจะทำการตัดอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีสะพานไฟที่ได้มาตรฐานนะคะทีนี้จะก่อให้เกิดความมืดนะคะการที่จะเดินทางในความมืดเนี่ยทำให้เราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างเดินทางได้เนี่ยให้หาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อนำทางอย่างระมัดระวังข้อ3นะคะหาผ้าชุบน้ำมาคุมร่างกายและปิดปากปิดจมูกค่ะประโยชน์ที่ได้จากการคุมร่างกายเนี่ยค่ะก็คือว่าทำให้ป้องกันเราจากความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟและ2คือการที่เอาผ้าที่ชุบน้ำมาปิดปากปิดจมูกค่ะเป็นเหมือนสิ่งที่ป้องกันควันที่เราจะสูดสำลักเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าภาวะสูดสำลักควันที่เกิดจากควันไฟเนี่ยค่ะอาจจะตายได้เลยนะคะข้อ4ทดสอบความร้อนลูกบิดค่ะการที่เราจับลูกบิดแล้วเรารู้สึกว่าร้อนเนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกโดยนายว่าจริงๆเนี่ยห้องด้านนอกหรือสภาวะด้านนอกเนี่ยอาจจะมีเปลวไฟที่แรงทำให้เกิดความร้อนส่งผ่านไปถึงลูกบิดที่เราจะจับ

ก็ได้ค่ะทำให้จริงๆแล้วทางนั้นอาจจะเป็นทางที่ไม่ปลอดภัยในการที่จะหนีข้อ5ห้ามใช้ลิฟต์ค่ะให้สังเกตสัญลักษณ์ทางหนีไฟและออกทางบันไดหนีไฟเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยสะพานไฟของไฟฟ้าอาคารจะตัดอัตโนมัติทำให้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถทำงานได้แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งก่อให้เกิดการขัดข้องและก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมได้เช่นบางทีเราใช้ลิฟต์อยู่ๆใช้ได้แล้วยังไม่ทันลงไปถึงชั้นหนึ่งเลยติดอยู่ระหว่างทางอันนี้ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นนะทำให้ดูทางสัญลักษณ์ของทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟดีที่สุดนะคะข้อ6ค่ะเมื่อเจอกลุ่มควันให้ประเมินว่าจะใช้วิธีการเดินเร็วหรือคลานต่ำค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สภาวะอาคารโล่งมองเห็นทางออกชัดเจนเนี่ยนะคะการเดินเร็วไปถึงทางออกเนี่ยก็เป็นทางที่ดีและก็แนะนำแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่สภาวะแบบควันไฟหนาแน่นมอยสายทัดแย่มองไม่เห็นเลยและดูแล้วจะต้องติดอยู่ในกลุ่มควันค่อนข้างนานเนี่ยค่ะแนะนำให้อาจจะคลานต่ำโดยที่ปกติเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรจะเกินประมาณ1ฟุตนะคะข้อ7ค่ะในกรณีที่ติดอยู่ในห้องปิดนะคะหาผ้าชุบน้ำอุดตามรูร่องประตูและบานหน้าต่างค่ะในกรณีที่เกิดเปลวไฟด้านนอกที่ไม่สามารถจะออกไปข้างนอกหาทางออกฉุกเฉินได้จริงๆนะคะแนะนำว่าระหว่างเนี้ยก็ลดปริมาณควันไฟที่จะเข้าอยู่ในห้องเราที่สุดอะค่ะแนะนำให้เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยค่ะอุดบริเวณรอยระหว่างร่องประตูแล้วก็ร่องหน้าต่างค่ะเพื่อลดปริมาณควันที่จะเข้ามาอยู่ในห้องที่เราจะต้องติดอยู่สักพักนึงเนี่ยค่ะให้ลดลงข้อสุดท้ายนะคะข้อ8เมื่อออกจากอาคารที่เกิดเหตุได้แล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงคนอื่นที่ติดอยู่ในอาคารไม่ควรกลับเข้าไปการที่เราไปช่วยเหลือโดยที่เราไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยค่ะอาจจะนำไปสู่อันตรายเพิ่มเติมต่อตัวเองและบุคลากรที่เขารอความช่วยเหลือของเราด้วยค่ะการผ่อนพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็คือลดการสูดปริมาณควันและอากาศหรืออยู่ในบริเวณเกิดเพลิงไหม้เนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะและถ้าออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ปลอดภัยเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาว่าแสบคอไอแล้วมีเขม่าเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปให้ออกซิเจนแล้วก็ไปเอาเขม่าในปากในจมูกเนี่ยออกค่ะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมเพื่อตรวจดูภาวะปอดต่อไปค่ะส่วนปัญหาที่2เนี่ยค่ะแผลที่เกิดจากความร้อนหรือเปลวไฟการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยคือว่าหาผ้าสะอาดมาคลุมไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ทำการลดอุณหภูมิโดยที่อาจจะหาน้ำก๊อกเนี่ยค่ะเปิดล้างเอาสิ่งสกปรกที่มีอยู่และความร้อนที่เรายังเหลืออยู่ข้างบนเนี่ยออกจนรู้สึกว่าหายแสบปกติโดยเฉลี่ยเนี่ยแนะนำให้ล้างประมาณสัก15นาทีค่ะแล้วก็ซับให้แห้งหาผ้าสะอาดคลุมแล้วก็มาพบแพทย์จากเหตุการณ์เนี่ยนะคะสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอัคคีภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และไม่สามารถคาดการได้ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆการซ้อมอัคคีภัยเนี่ยมีความสำคัญนะคะอาจจะดูน่าเบื่อแต่ว่าการที่ทำเป็นประจำซ้ำๆเนี่ยค่ะก่อให้เกิดทักษะที่ติดกับตัวเราอะค่ะถ้าเกิดเหตุกับเราในเวลาที่ฉุกเฉินเนี่ยค่ะซึ่งเราเรียกใครช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รอดชีวิตมากขึ้นนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับ

เมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: ที่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคารหนึ่งไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่

0: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
1: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
0: ถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบเนี้ยผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งเนาะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อป๊อบป๊อบป๊อบถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
1: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
1: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำแต่แฟตยังอยู่นะคะ
0: เพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
1: ไม่เกี่ยวก
0: ัน
1: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือ เราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโล โลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
0: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
1: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
0: โอเค
1: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
0: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะไปเทียบกันไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่อันเดียวกันไหม
1: คะส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
0: ผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเดือดหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
1: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
0: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหมครับ
1: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะ
0: เขาออกเป็นเม็ดเบ็ดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จนติ่งๆเลย
1: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
0: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้สะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยที่โอ้ยา
1: ต
0: ่างร่มละ
1: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
0: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
1: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแคทที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
0: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
0: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
1: มันกรองแสงไปใช่
0: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ย

0: ผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำดันเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาค่ะคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะท
0: ั
1: ้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนแล้วร้อนเนี่ยเอาเหตุเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยกุมภาเนี่ยจริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
0: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นเราจะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะถ้าธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: โอ้ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
0: ก็ติด
1: พีคเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
0: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมา
0: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการณ์หน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับไอ้พายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมาก

0: ต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: แบ่งเป็นช่วงวัยเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
1: ไม่จริงค่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
0: ค
1: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
0: ่
1: ค่ะอันนี้เป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็
0: ม
1: ี
0: ที่เรียกหลายตายไหมคร
1: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
0: ไม่ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
1: ากไม่สมัยค่ะไม่หลายตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
0: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ตื่นเลย
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
0: ก็คือ
1: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวของใครก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
0: ซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
1: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
0: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
1: heat stroke คือโรคลมแดด
0: ครับ
1: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะแล้วก็เราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
0: ้แล้วถ้าเป็น stroke
1: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
0: ซึ่งคนละอาการ
1: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับอุณหภูมิก็ได้ใช่ค่ะ
0: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วย heat stroke ได
0: ้ดีนะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่2ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัด

0: แบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
1: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
0: ่
1: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
0: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
1: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
0: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
1: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงคะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
0: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
1: ปัสสาวะไม่ออกเลย
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
1: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
0: ่
1: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวายเสร็จ
1: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็จะเกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
0: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
1: heat stroke คือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้
0: อ
1: นค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
0: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
1: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
0: อ๋อสูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง46องศา
1: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื้อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอค มีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
0: ้
1: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ
0: ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบ heat stroke แล้วมีอาการ
1: heat stroke เนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: อาการเบื้องต้นเหมือนคนจะเป็นลมถูกไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับวิธีแก้เบื้องต้นสดน้ำกระดกน้ำได้ไหมฮะ
1: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะเพราะเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
0: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
1: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
0: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่างนี
1: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมั้ยเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
0: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นก็ไม่ว่ากันเน
1: าะใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
0: จิบเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
0: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ใช่ใช่
0: ไหมฮะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
0: โอเค
1: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให
0: ้ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
1: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทค หรือเขาเป็นอะไรกันแน่
0: ถูกไหมฮะผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าหรือปลดกัน

0: ลุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
0: อ๋อคือที่ต่างกับ

0: ตัวเขามักจะเย็น
1: โอเคแต่ถ้าเป็นฮีทสโตรกจับตัวร้อนแล้วต้องจะเป็นต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
0: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดฮีทสโตรก
1: เพราะว่ามันไม่ระบายม
0: ัน
1: ก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปอันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกุศลใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่ได้น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
0: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้ไหมฮะถ้าเกิดอาการเราฟื้นแล้ว
0: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
1: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะเพราะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
0: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
1: เพราะผมไม่ประจายรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
0: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ต้องขอไปเช็คอีกทีวิทย์ไม่ยืนยัน
1: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที
0: ่นี่ค่ะ
1: ผู้ป่วยค่ะขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
0: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
1: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
0: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
1: มีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิทักษ์งานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
1: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
0: ชิล
1: เดี๋ยวๆ32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยเป็น40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่าเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
0: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มี

0: มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราอ่ะเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
0: ะ
1: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะเข้าไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
0: ซัน
1: สกรีนก่อน
0: เขาก็จะทา
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงป
1: ั
0: จจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลล์เราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนัง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
1: ฟื้นฟูได้ไหมฮะถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะฮะเซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะเรากลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
0: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
1: ค่ะนี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
0: ถู
1: กไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยวโ
0: อ
1: ้ผมไม
0: ่
1: กลัวเลยน
0: ะ
1: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวหาย
1: เดี๋ยวหาย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
0: ใช่ค่ะ
1: รว
0: มไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ
1: ้
0: าได้ง่ายค่ะ
1: ทุกวันนี้มันพอมันแดงพวกมันกลายเป็นฝ้าเลย
0: ใช่
1: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมเนี่ยเซ็งมากเลยทุกวันนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พิษอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ้าวไม่ใช่ละเราพลาด
1: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สายไป
0: ใช่ค่ะของบางอันก็แก้ไม่ทัน
1: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
0: ่
1: ต้องให้เจอกับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
1: ้ค่
0: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพอเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้าง
1: ค่
0: ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆใน

0: ในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
1: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิปกติ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
1: ๆเออใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
1: ้
0: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ค่ะ okay. เพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่เขาอยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: อีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: ค
0: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมเนี่ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนเนี่ยฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที
1: ่
0: เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พิษก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีว่าใส่น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตัว ซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นแล้วเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราอยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหม
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จือถ้าให้พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนนึงพายุหิมะเข้าอ่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะก็แล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผ ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนนายอยากออกคนนอกอยากเข้าไอ้เราอยู่
0: เมืองนอกอยากมาอยู่เมืองไทยอะ
1: ไอ้เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ย

0: ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้แล้วลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของดูโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องดาร์กต้องมีฮีทเทคอะไร
1: พวกนี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้คือมีฮีทเท
0: ค
1: มีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว
0: ์
1: ใส่ข้างในค่ะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริง
0: ๆครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
1: กันโอ้โหใช่ค่ะ
0: มันหลุดนะฮะอันนี้
1: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
0: เอาอยู่ไหมเนี่ย
1: ที
0: ่เราต้องไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมาก
1: ถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายสบายเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
0: เอาร่มไปหน่อย
1: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
0: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
1: ี
0: ่เฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจข่าวนี้น่าสนใจอ๋อ
0: มันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
1: ตัวย่อก็คือ COPD
0: COPD นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
0: ่มันคือโรคปอด
1: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
0: โรคปอดชนิดหนึ่ง
1: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
0: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
1: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
0: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
1: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันมีความซ้อนทับกัน
0: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
1: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของอย่างเงี้ยหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่งอันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะคะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
1: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นค่อนข้างนานค่ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าเอ๊ะถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
0: ม
1: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะเราอาจจะ เป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ครับผมไม่รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
1: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
0: ค
1: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
0: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอดลม
1: ท
0: ั้
1: งหมดเลยค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
0: ม
1: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
0: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
1: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเลยนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกดิบหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
0: โดนกันหมด
1: หรือว่าอาหารทะเลสมมุติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
0: ค่
1: ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
0: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
1: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ
0: ่
1: งกันใช่ไหมจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องแยกไหมฮะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
1: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
0: ค
1: ่ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
0: ไม่ต้อง
1: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
0: คุ
1: ณไส้อาเจียนเนี่ยค่ะ
0: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมครับ
1: ไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มาก

0: เรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
1: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแร่แป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจ่ออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
0: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
1: ต้องมา
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
1: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไง
0: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
1: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
0: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือ1อาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
1: อ
0: ันที่2เนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: ก็ไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะพอเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: คร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค
0: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่2ชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายออกมาถ่ายเอาเชื้อออกมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่นะคร
0: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ
1: ๋อเท่ากับว่าถ้าสมมติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
0: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
1: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
0: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะได้ค่ะต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
1: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้น

0: เหตุของอาการที่ว่านี้เนาะคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึง
1: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
0: เด
1: ือ
0: ดเลย
1: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
0: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
1: ใช่
0: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้ยต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค่ะ
0: ก็เอามาอุ่นให้เดือดเพื่อให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
1: ใช่ไ
0: ปกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
1: ค
0: ่ะเพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
1: ับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศและวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ
1: ๋
3: วค
1: ่
3: ะ
1: ติ๋วจริงๆคอฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
5: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเงี้ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเรา

0: ผมต้องยิงสองมือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได
1: ้โอเคครับแล้วจริงอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
0: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
0: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้ครับอ๋อลูกคอฟบอล
0: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองๆนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
0: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้ครับ
2: ใช้ได้อะ
0: ถูกต้องเลยมี
1: ถ้าอย่าง
0: สนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
0: โอเคครับ
1: แต่ว่าวันนี้อยากให้เต้นไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
0: ได
2: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่
2: า
1: ตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
2: ตรงกระแตขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันนี้ชอบสุดคือพอน้องก็พูดว่ามันคือกีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมมันก่อน
2: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลือกสามเนี่ยได้เรียนรู
0: ้คือคอบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
0: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
0: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
0: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอซ์นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่าง2แพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่าง3นะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบ
1: ร์เป็นตัว
0: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ถึงเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
2: รีบาวบอล
1: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่มั้ยครับ
0: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือปากก่อนอย่างแรกนะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกะโหลกไว้ครับนี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้คือ
3: ยกออกมา
0: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
0: ให้ตังไปตัง
3: แล้วก็ออกมาน
0: ี่ครับโอสวยเลยครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางแต่เราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบ
1: โอเค
0: ครับ
1: เหนียวข้อศอก
0: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วเหวี่ยง
3: ย่อยืดยิงคล้ายๆบ้านเลยแบบน
0: ี้ย่อยืด
3: แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัวคือแบบนี้ครับ
0: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอ มันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
0: เราบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่
1: ก็ได้ยืนหัวไหล
0: ่ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นนี้เราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
1: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทำได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษ

0: ขาเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
1: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
2: ท่าที่แรกเราจะเป็นเรายืนอย่างนี้นะคะแต่พอเราถอยเราถอยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก
0: ็
2: ยิงบอล
0: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
2: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงค่ะ
0: ปุ๊บ
2: แล้วยกใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่นเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี
0: ่
1: ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดียวเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
0: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทกอ
1: ยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
0: มือขวา
1: ถัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
0: ครับผม
1: ปุ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้กันสั้นกันนะครับปุ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปุ๊บแล้วก็เราก็จะชูแทงขึ้น
0: โอเคโชว์
1: ระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
2: ใช
1: ่โอ้
2: โห
0: ถูกมั้ย
2: ลูกแรกได้เลยพี่
1: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
0: หรอมัน
1: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
0: หมายถึงว่า
1: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยับปลายเท้าเลยครับ
0: ปึ๊บ
1: ครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
0: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่มั้ย
1: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโ
0: อ
1: ้ใช่ครับ
2: สุดยอดเลยครับพี่
1: อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยมันเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได
0: ้
1: วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อยากลองกันผมกันหันหน้าป
0: ึ๊
1: บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อยากที่กัดกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อยากตามผมปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
0: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
1: ใช่ครับ
2: ก็เดินดึงสองขา
1: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับ
2: ใช
1: ่เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอบบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
0: running in
1: ชื่อเต็มคือ running in shot ครับ
0: running in shot
1: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ lay up ครับแต่ว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ lay up ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งมาให้ผู้ตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
0: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
1: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทําง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
0: เขาก็จะอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วรับอกเราเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทริคของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างนี้ครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
2: นี้
1: ใช่ครับต้องมือส่วนดันที่เป็นราคาอะไรใช่ครับโอ้สวยครับ
0: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
2: ใช่ค่ะ
0: จ
2: ากนั้นแล้ว
1: โอ้สวยครับ
0: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิก ใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าถ้าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
2: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมเต้นอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi,

0: ไม่เห็นท่านทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะกี้พอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับ
2: อันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่มันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอซ์ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้
4: ของไอซ์ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอซ์เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันอิ่มค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งไอจะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอจะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอจะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันยิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนคอร์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วคร
0: ับ6ปี
4: เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: พอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอกอล์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับแบบว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าโอ้ทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ไ

0: อาจจะพอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเขามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
0: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
2: ์
0: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
2: ก็ได้เปรียบแล้ว
0: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งเย็งเย็งป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
2: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอะเราก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาก็ถ้าแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอตแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามคอร์ฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
0: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
1: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคอฟบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคอฟบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคอฟบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคอฟบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดนี้มันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสัตว์ที่มีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้เป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
3: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอฟบอลอันนี้เข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เติ้ลเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอมากิจเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
3: คนหมูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
2: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอฟบอลมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อ่ะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอฟบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

รู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจตอนแรกเราก็คงจะเคยได้ยินกันในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งเขาจะใช้สำหรับการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลของร่างกายไม่มีการอะไรที่มากไปไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วก็มุ่งเน้นว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันหลักๆ ก็คงจะเป็นเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก่อนที่จะไปถึง Anti-Aging Food เราก็คงต้องมาดูก่อนว่า Aging Process หรือว่าเรื่องของความเสื่อมความถดถอยในร่างกายความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ความเสื่อมในร่างกายนะคะหรือว่า aging process เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ30แล้วนะคะคือเราเริ่มจากเกิดมาเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโตเต็มที่นะคะก็จะประมาณ 20-30 หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเป็น aging process หรือว่าความเสื่อมลงนะคะทีนี้การเกิดความเสื่อมในร่างกายหรือความแก่ในร่างกายเนี่ยมีหลายกลไกมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่ว่าหลักๆเวลาที่เราจะมาดูแลเนี่ยเราก็จะใช้หลักของ3อนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือในเรื่องของอารมณ์นะคะเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากที่สุดทีนี้สาเหตุหลักๆก่อนเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของความชราหรือ aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำลายเซลล์เราทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมแล้วก็เซลล์ตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระ

จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันที่2นะคะก็เรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเอสโตรเจนเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันนี้มันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยด์นะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือว่า aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีกระบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้วทำให้มีสารตัวนึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advanced glycation end productนะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นถ้าเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อย
หรือว่าไม่ค่อยได้กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เหมือนโรงงานนึงเนาะเวลาที่ใช้งานมานานๆก็จะมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาก็คือเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เรารู้จักนะคะทีนี้พอเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมละสเต็มเซลล์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเซลล์ทดแทนหรือสร้างเซลล์ใหม่มันก็จะลดลงทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับสารเคมีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้โรงงานก็คือไขกระดูกเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความแก่ความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเกิดเร็วขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เราแก่เร็วนะคะ1ก็จะเป็นของกลุ่มอาหารทอดค่ะถัดมาเนี่ยก็คล้ายๆกับอาหารทอดจะเป็นกลุ่มไขมันแต่อันเนี้ยเราก็จะโฟกัสที่อาหารที่เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวตอนแรกเราก็ฟังดูดีเนาะแต่ว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลุ่มที่เราเรียกว่าโอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นถามว่าโอเมก้า6อยู่ในไหนยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะลดปริมาณของไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า6ลงแต่ถ้าเราจะใช้ไขมันเราจะเลือกเป็นไขมันที่มีโอเมก้า3นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาทะเลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกลุ่มของน้ำมันเช่นเป็นพวกที่เป็นวอลนัทนะคะเป็นพวกที่เป็นแฟลกซีดหรือว่าเป็นพวกเชียพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟนะคะตัวชาเองเนี่ยจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มมากเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะอ่อนๆจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยก็จะเสียน้ำร่างกายก็จะแห้งอันนี้ก็จะทำให้เราแก่เร็วนะคะอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเรากินชากาแฟร่วมกับการเติมน้ำตาลเยอะๆเติมครีมเยอะๆอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนทำให้เราแก่เร็วแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำอัดลมหรือว่าน้ำตาลนะคะกลุ่มนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ากินเข้าไปน้ำตาลเยอะแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นนะคะชื่อว่าไกลเคชั่นproductนะคะซึ่งตัวนี้มันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือความแก่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดปริมาณของพวกน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะก็จะทำให้ขบวนการแก่หรือว่าชะลอความแก่ในร่างกายลงมาได้นะคะอันที่5ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมถ้าเรากินเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการบวมน้ำได้หรือว่าพวกสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะไปทำให้เป็นเรื่องของสารพิษอย่างนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและทำให้ร่างกายแก่เร็วด้วยข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคอลลาเจนเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมดุลนะคะการจับตัวของคอลลาเจนก็จะลดลงแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นได้นอกจากนี้นะคะในแอลกอฮอล์เองเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรามีการปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ดูแก่ได้พอเรารู้สาเหตุคร่าวๆนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความแก่ความชราหรือความเสื่อมในร่างกายแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารที่เราจะเอามาพูดมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากนะคะแล้วมีไขมันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักไม่ให้นะคะหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยแคลอรี่ต่ำลงอันนี้ก็จะพบว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสื่อมหรือความชราในร่างกายลงได้อันที่2เรารู้ว่าอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเซลล์ที่แย่ลงเซลล์เสื่อมเซลล์ตายหรือว่าความชราเขาก็จะแนะนำว่าเราจะต้องมีอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจะสังเกตว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่หรือว่าโปรโมทส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่ามีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินอะไรบ้างที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็น A C E ใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆวิตามิน A เนาะแล้วก็วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมคะในผักผลไม้วิตามิน C เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มเบอร์รี่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามิน C สูง
นะคะวิตามินอีอยู่ในไหนอะโวคาโดไงคะแล้วก็จริงๆแล้ววิตามินอีเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในไขมันเองเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกินไขมันให้น้อยในน้ำมันที่เรารับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความคงตัวของมันเนี่ยเขาจะมีการผสมในส่วนที่เป็นวิตามินอีเข้าไปแล้วด้วยนะคะเพื่อจะช่วยทำให้เกิด

็นตัวต้านอนุมูลอิสระลงไปแล้วในตัวส่วนวิตามิน A อยู่ในไหนวิตามิน A ก็จะอยู่ในพวกของผักสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A นะคะทีนี้ในส่วนของวิตามิน A บางตัวเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นพวกของผักเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยพวกลูทีนซีแซนทีนที่เราเคยได้ยินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่จะช่วยบำรุงสายตาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากวิตามินเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกของพืชสารเคมีหรือว่าไฟโตเคมีคอลหลายอย่างนะคะที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกของสมุนไพรเองก็ตามนะคะชาเขียวที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกของช็อกโกแลตอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะพูดว่ามันเป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดบ้างล่ะเป็นอาหารที่จะช่วยชะลอความเสื่อมความแก่พวกนี้ก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นเวลาที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของอาหารที่เขาจะพูดกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวที่จะไปลดเรื่องของการอักเสบเรารู้ว่าการอักเสบเองเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของ aging process ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็จะสามารถช่วยลด aging process ได้อาหารที่จะช่วยลดการอักเสบคืออะไรหนึ่งพวกไขมันบางตัวซึ่งมันจะทำให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องลดไขมันนะคะอันที่สองอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็อย่างเช่นโอเมก้า3 Evening Primrose อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาเอยหรือว่าพวกของ Flax Seed เอยหรือว่าเรื่องของ ALA อะไรพวกเนี้ยที่เขาพูดกันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดการอักเสบนะคะดังนั้นจะเห็นว่าอาหารทั้งหลายที่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมอยู่ในคุณสมบัติประมาณนี้ลดการอักเสบนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการลดแคลอรี่ลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักๆของอาหารที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งอีกอันนึงเขาจะแนะนำว่าจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่เครียดนะคะเพราะเวลาที่เราเครียดปุ๊บคอร์ติซอลในร่างกายมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสเตรสหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้ว aging process ก็จะตามมาถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่แบบกินชากาแฟเยอะๆก็จะบอกว่ากินชากาแฟมากๆนี่อาจจะทำให้เป็น aging process ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของชากาแฟบางคนจะพูดว่าเวลาที่เรากินชาหรือกาแฟแล้วกันนะคะมันจะทำให้เราฉี่เยอะขึ้นมีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะดังนั้นร่างกายก็จะขาดน้ำเมื่อเราแห้งหรือเราขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหรือความชุ่มชื้นในร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้ดูว่าไอกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเพียงพอวิตามินดีหรือว่าครีมกันแดดที่จำเป็นถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะหรือไม่ต้องแสงแดดก็ได้นะคะแสงไฟทุกวันเนี่ยมันก็จะมี UV ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อจะลดเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของแสงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแก่ของผิวหนังค่ะสำหรับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งตัวที่เป็นตัวหลักสำหรับที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเองเนี่ยจะเจอในไหนเจอในผักแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะในผักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้านะคะสะเดาใบปอหรือว่าผักหวานนะคะผักกาดเขียวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝรั่งมะขามป้อมมะละกอสุกสับปะรดกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างมากถัดจากวิตามินซีก็จะเป็นวิตามิน A กับวิตามิน E ซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะจัดการกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในส่วนที่เป็นไขมันเริ่มจากวิตามิน A ก่อนเนาะวิตามิน A เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเครื่องในในตับนะคะแล้วในไข่ในน้ำนมไข่นี่ก็จะเป็นที่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะละกอนะคะมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในวิตามิน A เนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็คือผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่เป็นลูทีนซีแซนทีนอยู่ในเบอร์รี่ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความเสื่อมที่จอประสาทตานะคะขั้นถัดมาก็จะเป็นวิตามิน E ค่ะวิตามิน E เนี่ยจริงๆแล้วจะเจออยู่ในน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโดที่เราได้ยินน้ำมันหรือว่าพวกจมูกข้าวสาลีนะคะ

0: ในน้ำมันทั้งหลายเกือบทุกชนิดเลยที่เป็นน้ำมันพืชจะมีวิตามิน E อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิตามิน E อยู่พอสมควรแล้วก็ในพวกของถั่วนะคะถั่วเมล็ดทั้งหลายเนี่ยถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิตามิน E อยู่เยอะพอสมควรค่ะอีกอันนึงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมเนี่ยเจอในไหนเจอในพวกอาหารทะเลนะคะพวกของทูน่าพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในตับอาจจะอยู่ในไก่ในปลาหรือว่าในพวกโควิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของอาหารที่มีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากอาหารที่เป็นพวกของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเป็นเรื่องของวิตามินแล้วก็พวกของแร่ธาตุแล้วเนี่ยพวกของสมุนไพรเองหรือว่าพืชบางอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราจะได้ยินว่าในส่วนของผักพื้นบ้านในส่วนของสมุนไพรหลายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤกษเคมีเนาะเป็นไฟโตเคมีคอลที่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะปรุงอาหารนี่ก็มีความสำคัญนะคะพอเราเลือกอาหารได้แล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารอันแรกเลยเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆหรือว่าดีฟรายเช่นทอดไฟแรงๆมากๆเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์หรือว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นมีไฮโดรคาร์บอนเยอะขึ้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการผ่านกระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆอันที่สองถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะอันนี้ต้องระวังละถ้าสมมติว่าจะเป็นพวกวิตามิน A หรือวิตามิน E ซึ่งเป็นวิตามินในไขมันพวกนี้เวลาที่เราไปผัดหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันมีความร้อนเติมน้ำมันนิดนึงจะทำให้การดูดซึมของวิตามินเนี่ยดีขึ้นในทางตรงข้ามพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C พวกนี้เวลาผ่านความร้อนนะคะวิตามินมันจะหายไปบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กินสดแล้วก็กินเลยทันทีนะคะเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะกินส้มเราอยากจะได้วิตามิน C แต่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้วิตามิน C ก็เริ่มหายไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปอกแล้วก็กินเลยลักษณะนี้เป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะข้ามมาสู่ตัวอที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะทำให้มีเอนโดฟินหลั่งทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วยค่ะแล้วก็ออสุดท้ายนะคะก็คืออารมณ์นะคะเราก็ควรจะมีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีนะคะไม่ควรจะเครียดนะคะต่อให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ควรจะจัดการกับมันแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดอยู่นานยิ่งเราเครียดมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วจะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเกิดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแก่เร็วขึ้นดังนั้นเราไม่ควรจะเครียดนะคะนอกจากนี้เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอที่นี่คืออะไรจริงๆแล้วควรจะนอนให้ได้วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนินก็ตามหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่แก่เร็วขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะถ้าเราอยากที่จะชะลอวัยหรือว่าเราไม่อยากจะแก่เร็วนะคะก็จะมีหลักง่ายๆก็คือ3อเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะจัดการความเครียดให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่มากจนเกินไปควบคุมน้ำหนักนะคะลดพวกไขมันนะคะลดพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ลดอาหารแปรรูปนะคะไม่รับประทานอาหารที่เค็มเกินไปลดโซเดียมนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดสูบบุหรี่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรอันดามันตอนล่าง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบน1-2เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า3เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเดิม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60

เปอร์เซ็นต์อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันทร์ตราดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม36-38องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง

0: พราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
4: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ12ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ก
0: เสียชีวิตเลยต้องตรวจก่อนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะต่างจากการออกแรงคือ1ต้องทำสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ครับผมงั้นการรักษาใช้ยาใช้วิธีอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการรักษาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะเราทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบเราก็ต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็คือการรักษาผ่านสายสวนซ
1: ึ่
0: งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีเดิมทำมาก่อนม
1: ี
0: มานานก็คือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
1: ครับ
0: มีทั้งสองวิธี

0: สองวิธีนี้ดีเสียก็จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
1: สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการทำผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องถูกดมยาสลบจะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกจะต้องหาเส้นเลือดที่ดีๆเนี่ยเอามาใช้สำหรับเป็นตัวเป็นบายพาส
0: เป็นเส้นเลือดจากตัวเราเอง
1: นั่
0: นแปลว่าไม่ได้เปิดที่หน้าอกอย่างเดียวต้องเปิด
1: ต้องเปิดที่ขาฮะเปิดที่ขาเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเอาเส้นเลือดดำจากหน้าอกเนี่ยเอามาต่อที่หัวใจ
0: ค
1: นไข้ต้องดมยาสลบต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดคนไข้ต้องหายใจเองเมื่อถึงเวลาปอดแฟบต้องมีการได้เสียเลือดต
0: ้
1: องมีการให้เลือดทดแทนแต่ข้อดีพอทำทางเบี่ยงมาแล้วเนี่ยโหอยู่ได้นานเลย อยู่ได้เป็น10ปี15ปี
0: ทำทีเดียวอยู่ได้
1: ทำทีเดียวอยู่ได้นานเลย
0: เพราะว่า
1: แต่ว่าลงทุนครั้งแรกแพงหน่อย
0: แพงหน่อยเจ็บหน่อย
1: เจ็บหน่อย
0: หน่อย
1: ครับ
0: ครับทำที่อยู่ได้นานเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดที่มามันดีมัน
1: ครับเพราะว่าเส้นเลือดตามธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในการที่จะเป็นท่อนำเลือดไปเลี้ยงแต่พอถึง10ปี12ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเส้นเลือดนั้นก็จะเริ่
0: ม
1: สภาพเริ่มเสื่อมลงเพราะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
0: ครับผม
1: ส่วนการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นมีจุดประสงค์ก็คือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
0: ครับ
1: โดยที่ตำแหน่งที่มีการติดตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ทางขยายออกการทำบอลลูนนั้นง่ายทำเสร็จภายใน1ชั่วโมง
0: ครับ
1: ข้อเสียก็คืออาจจะมีการติดซ้ำคำว่าติดซ้ำก็คือทำไปแล้วมาติดอีกแล้วต
0: ้
1: องทำซ้ำ
0: เพราะมันก็เลือดเส้นเดิม
1: เส้นเลือดเส้นเดิมครับจุดประสงค์ที่เราใช้ขดลวดเข้าไปค้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตะกันเนี่ยมันยุบตัวลงมา
0: ครับ
1: นะ
0: ครับวิธีการใหม่ล่าสุดนี่ที่ได้ผลและดีที่สุดเขาใช้วิธีไหน
1: วิธีการใหม่ล่าสุดที่ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ขดลวดเคลือบยาต้านการติดซ้ำ
0: ขดลวดเคลือบ
1: เคลือบยาต้านการติดซ้ำขดลวดที่เราใช้เนี่ยมีสองประเภทขดลวดธรรมดากับขดลวดที่เคลือบยาแล้วก็ยานี่จะไปยับยั้งไม่ให้เซลล์หัวใจเนี่ยสร้างเนื้อเยื่อกล
0: ับ
1: เข้ามาคลุ
0: ม
1: หรือปกคลุมขดลวดใหม่แต่บังเอิญหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นแขนงขดลวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกดีไซน์ขึ้นมานั้นมีไว้ใช้สำหรับเส้นเลือดหลักเท่านั้นอันนั้นเราเรียกว่า on label ก
0: ็
1: คือเขาให้ใช้แบบนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเวลาคนไข้ของเรามีเส้นเลือดติดตันเนี่ยชอบเป็นตรงข้อต
0: ่
1: อตรงตำแหน่งที่มีทางแยกเนื่องจากเราไม่มีวัสดุเราก็ต้องเอาขดลวดที่เขาถูกสร้างไว้เอามา modify แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปัจจุบันเนี้ยมีขดลวดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรักษาตรงทางแยก
0: อ๋อ
1: แล้วขดลวดตัวนี้ก็จะดีกว่าขดลวดแบบเดิมอ
0: ัน
1: ที่1เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลักษณะรอยโรคแบบนี้โดยเฉพาะอันที่2ไม่ modify ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขดลวด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ดีกว่าก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้เค้าเรียกว่าได้ระนาบถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าได้ laminar flow
0: ครับ
1: คือ flow เนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลือดเนี่ยสามารถไหลไปพร้อมกันทั้งเส้นหลักและเส้นรอง
0: รอง
1: โดยที่เราไม่ได้ใช้ขดลวดแบบเดิมๆนะครับขดลวดแบบเดิมๆมาคือเราต้องทางขยายในเซลล์อันนี้ไม่ต้องขดลวดตัวใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นปากแต
0: ร
1: พอใส่เข้าไปแล้วปากแตรขยายออกตรงคร่อมตรงทางแยกไว
0: ้
1: หลังจากนั้นเราค่อยต่อขาผมอยากให้คิดถึงซูเปอร์แมน
0: คริ
1: สโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนแต่งตัวนะใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ตัวกางเกงในที่ใส่ข้างนอกเนี่ยคือขดลวดทางแยกแล้วก็มีขากางเกงออกมาสองข้างอ
0: ัน
1: นี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
0: แล้วพอใส่กางเกงในไปแล้วไม่ต้องไปต่อขาออกมา
1: ต้องต่อขาครับต้องต่อขาภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของจำลองนะครับของคนไข้จะเห็นคนไข้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่อยู่บนเหนือตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องสวนหัวใจเป
0: ็
1: นเอ็กซเรย์นะครับมองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นเส้นเลือดนี่เราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดแดงที่คนขานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ลวดนำลวดนี้ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดค่อยๆวิ่งเราค่อยร้อยลวดเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลอดเลือดแดงใหญ
0: ่ครับ
1: อันนี้กำลังเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเลี้ยวโค้งปื๊ดมาเนี่ยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าเราเรียกหลอดเลือดเอออร์ต้า
0: ครับ
1: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สายสวนนะครับภาพที่เห็นนี่คือใส่สายสวนเนี่ยตามร้อยตามลวดเข้าไปสายสวนนี้เป็นสายสวนที่มีท่อเป็นลักษณะเป็นท่อลวดนี้เป็นตันนะครับ สายสวนเป็นท่อขณะนี้ก็ใส่สายสวนตามลวดนั้นเข้าไปแล้วก็เราเอาลวดออกแล้วก็ใส่สายสวนนี้เข้าไปเกี่ยวที่หลอดเลือดหัวใจ
0: ครับ

0: เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องฉีดสารทึบรังสีนี่เราฉีดสารทึบรังสีไปแล้วเราเห็นหัวใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยนะก็เห็นว่ามีตำแหน่งรอยติดอยู่นะครับเราฉีดใหม่ครั้งนึงเราเห็นเส้นที่วิ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะมีติดตันที่เราเรียกว่า blockage นะครับอันนี้เราลวดวิ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ร้อยบอลลูนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยตามลวดมาเราต้องทำการขยายบอลลูนบอลลูนที่กางออกมาแล้วก็จะเบียดให้ตะกันเนี่ยแบนลง
1: ครับ
0: เราเบียดมากขึ้นก็จะแบนมากขึ้นถ้าเบียดมากที่สุดตะกันก็จะแบนลง
1: ตอนเบียดเนี่ยผนังหลอดเลือด
0: ก็จะโป่งออกนิดหน่อยโอกาสแตกปัจจุบันเนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าหลอดเลือดนั้นแข็งมากอันนี้เป็นภาพของขดลวดนะครับขดลวดเนี่ยจะวางอยู่บนบอลลูน
1: ครับ
0: พอเราขยายบอลลูนเสร็จขดลวดก็จะขยายตามไปด้วย
1: ครับ
0: เสร็จเรายุบบอลลูนลงภาพนี้เป็นยุบบอลลูน
1: ขดลวดยังอยู
0: ่ขดลวดยังค้างอยู่เพราะว่าขดลวดเนี่ยจะจำขนาดสุดท้าย
1: อ๋อแล้วจะคงสภาพ
0: จะคงไว้สภาพอย่างนั้นเลย
1: ตลอดไปไหม
0: ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลย
1: ข้อดีของการใช้ขดลวดกับบอลลูนเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้าง
0: เด่นคือหนึ่งคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าบาดเจ็บน้อย
1: ครับ
0: ความชอกช้ำที่เกิดคนไข้น้อยคนไข้สามารถลุกเดินไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
1: เพราะแผลเล็กมาก
0: แผลเล็กมากถ้าเป็นนักเล่นกอล์ฟก็สามารถเล่นกอล์ฟได้เลย
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: ถ้าว่ายน้ำก็ไปว่ายน้ำได้เลยใครเป็นผู้บริหารถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถว่าการประเทศได้เลย
1: ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอคุณหมอคือไม่อยากจะเป็นโรคนี
0: ้
1: ดูแลตัวเองไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆทำไม
0: ครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอว่าเมื่อเราอยู่ในโลกาภิวัตน
1: ์
0: อาหารที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์เยอะการกินเค็มก็ทำให้ความดันสูงกินหวานก็เป็นเบาหวานกินมันก็คอเลสเตอรอลสูงงั้นเราต้อง modify เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
1: การกินที่ดีนอกจากจะไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินของมันควรเลือกกินอะไรที่ดี
0: จริงๆแล้วเนี่ยเรากินอาหารให้ครบทุกหมู
1: ่
0: นะอาหารเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอดี
1: คร
0: ับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้พลังงานไป 1,200
1: ครับ
0: แต่เรารับประทานไป 2,000
1: โอ้โหก็เ
0: ราจะบวกไว้800ถ้าแบบนี้ทุกวัน
1: ก็บวกไป
0: ก็800คูณด้วย30แล้วคูณด้วย365
1: คร
0: ับ แล้วคูณด้วยจำนวนปีแคลอรี่ที่สะสมไม่ไปไหนมันก็จะกระจายนะฮะไปแปะไว้ที่หลอดเลือดหัวใจสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่พุงของเราสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่ท้องแขนไปแปะไว้ที่แก้มยุ้ยเลยนะฮะคอป่องเลยผิวพรรณใสสมบูรณ
1: ์
0: หลอดเลือดตีบนะครับหลอดเลือดตีบเป็นต้น
1: แต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหม
0: ครับวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจติดตัน
1: ครับ
0: ในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจติดตันเนี่ยมีแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน
1: ครับ
0: คำว่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือเจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับบีบเค้นเหงื่อแตกรีบไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ห้ามรอนะครับไม่ว่าบุตรหลานของเราหรือพี่น้องเรายังไม่กลับมาเราต้องไปโรงพยาบาลจะ
1: ไป
0: ด้วยแท็กซี่โทรศัพท์เรียกศูนย์รับส่งนเรนทรตามเข้ามาให้รับเราที่บ้านเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1: ครับ
0: ตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือดูส่วนที่เราเรียกว่า ST
1: ST
0: ST ในส่วนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะผมไม่อยากให้จำเอาอย่างเดียวเลยนะครับ ST พอเดินไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บเค้นอกบอกคุณหมอครับผมขอดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจและขอดู ST ยกไม่ยกถ้า ST ยกแสดงว่าขณะนี้เรามีโอกาสหรือกำลังจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
1: ST
0: ST ยก ST ยกท่องไว้เลยนะครับ
1: บอกว่าตัว
0: ST ยก
1: ST
0: ยกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลหรือหกล้มนะครับแล้วกระดูกหักไม่ต้องถามว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรหรือส่วนไหนของกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเลยคุณหมอครับกระดูกผมหักไห
1: ม
0: นะครับขึ้นฟ้าหัวใจก็เหมือนกันสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้จำไว้แล้วก็เพื่อจะได้บอกคุณหมอว่าผมเจ็บหน้าอกเนี่ยทำขึ้นฟ้าหัวใจหรือยังทำแล้ว ST ยกไหมถ้ายกแปลว่าเฉียบพลันข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปีที่แล้วนะครับนี่ครบ1ปีละสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศให้โรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันนั้นเป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
1: ทุกโรงพยาบาล
0: ทุกโรงพยาบาลเลย
1: ไม่ว่า
0: จะเป็นรัฐหรือเอกชนถูกหรือแพงได้หมดเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วไม่ต้องเสียตังค์
1: ไม่ต้องเสีย

0: ไม่ต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถูกหรือแพง
0: ทุกโรงพยาบาล
1: เอกชนแต่ต้องกล้ามเนื้อหัวใจตาย
0: เฉียบพลันชนิด
1: ST
0: ยก
1: มีถ้า ST ไม่ยกมันมีไหม
0: ครับมีครับถ้ามีแบบนั้นก็อาจจะต้องเสียสตังค์นะคร
1: ับ อ้าวเพราะงั้นต้องแม่นๆนะฮะ
0: ต้องแม่นๆครับแต่ว่าที่ผมกำลังบอกแบบนี้เพราะว่า ST ยกนั้นต้องรักษาทันทีแต่ถ้า ST ไม่ยกแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังจ่ายเราไม่พออาจจะบอกคุณหมอครับผมขอไปโรงพยาบาลศิริราชขอย้ายนะครับ
1: ถ้า ST ไม่ยกเดี๋ยวก่อน
0: ยังมีเวลา
1: วางบินอาจจะ
0: SC ไม่ยกมีเวลามีเวลารักษาตั้ง24ชั่วโมง48ชั่วโมง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่ต้องรักษาแบบทันที
1: ครับ
0: ทันทีนี้มีโรคเดียว
1: ครับ
0: หัวใจขาดเลือดชนิด ST ยกอันนี้ต้องรักษาแล้วฟรีทั่วประเทศ
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่สบายไม่ต้องจ่ายนะฮะอันนี้เป็นข่าวดี
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เป็นโรคดีกว่านะครับ
1: ใช่ฮะครับทั้งหมดนี้คุยมาก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับทั้งการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรหรือมีอาการของโรคนี้ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ที่มาให้ความรู้กับเราให้เรารู้จักหัวใจเส้นเลือดหัวใจของเราดีขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศิริราช360 องศาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับบรรพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีนะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางรามาชาแนลด้วยนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอ2ท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พิษและอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีอาจารย์ป๊อปค่ะ
0: มาพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา8:30 นจนถึง12:00 นและพักกลางวัน1 ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง13:00 นถึง16:30 นมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทาเบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆเป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายเป็นหายเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
2: ปัญหาการเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังมักจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12 ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4 ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
3: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อยๆ
4: ต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับ

0: ก็แต่ก็ไม่หายขาด
1: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยด์ที่โต
0: ก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้ครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยากรักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
2: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะปกติแล้ว
1: น้องเชอร์แตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์ตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกติ
3: กรณีของน้องเชอร์แตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยด์โตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ออกไปเนี่ยค่ะ
4: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดนี้มันค่อนข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอะดีนอยด์โตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอะดีนอยด์ที่โตหรือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆไอ้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือจะทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอะดีนอยด์แล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยๆเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
3: แสดงว่า
5: ค่ะ
3: เชิญค่ะเชิญอาจารย์พี่ค่ะ
5: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
4: ครับคือถ้าคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
3: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดีนอยด์โตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดีนอยด์มาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอะดีนอยด์เนี่ยค่ะ
4: ครับจริงๆ

0: ชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันครับ
1: อ๋อพี่น้อง
0: กัน ค
1: ือ
0: มันไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
1: ตรงนี้แหละ
0: แต่ว่าต่อมอะดีนอยเนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันคืออยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
2: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดีนอยต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดีนอยออกเลยอะค่ะ
0: ครับกรณีที่มีต่อมอะดีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งตรงตัวต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรน ก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดีนอยที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกรนดังครอบเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดีนอยโตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย
1: ์
2: ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
0: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดีนอยที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พิษบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยด์หรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดีนอยเนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดีนอยโตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
0: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดีนอยโตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
1: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดีนอยแล้วเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดีนอยคือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับแล้วอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
0: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดีนอยที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดีนอยออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดีนอยที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดีนอยมันเต็ม

0: ด้วยพังผืดไปหมด
1: อ
0: บ
1: ๋อ
0: ริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: มันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทําให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆแทนเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลย
1: ค
0: อะไร
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคกับเมื่อใดก็ตามที่มันทําหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับก็ต้องตัดออก
1: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
2: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมอดีนอยเนี่ยคือพีทคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์
0: ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสโลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอดีนอยอยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
1: ับอ๋อค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆนะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทำซินมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมิดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทอมซินออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
0: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์ผิดช่วยเสริมนะครับ
1: ค
0: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทอมซินที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทอมซินอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอมซินออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสริมอะไรเงี้ยมุมผู้ใหญ่อะครับ
2: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทอนซิลค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็นค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
1: ค่ะ ก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามของคุณคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของตอบอะดรีนอยโตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กกเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดรีนอยโตหรือเปล่าคะ
2: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครื้นคลาดเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีต่อมอะดรีนอยโตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้ากรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายให้กว้างขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะการนอนกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
2: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบเนี้ยที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างเนี้ยใช่ต่อมทอมซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
0: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้แหละครับก็คืออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือมีคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอย่างแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดีนอยโตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้แล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้ค่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบัตรแยงเข้าไปในจมูกมันคันมากค่ะ
1: คันอย่าเกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่อคุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
2: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะแผลสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
1: อาเจียนเลย
2: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
1: อืมค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
2: อาจารย์คิดว่า1คงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางลดน้ำต้นไม้อะค่ะที่เราใช้เป็นประจำใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆ มันแตกแดดมันก็จะแข็งขึ้นค่ะเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่ำต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยานะขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
1: ม
2: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดหวบหาบได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคงความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พ
1: อ
2: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
1: ค่ะ
2: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
1: ม
2: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่แบบความดันของเรา ะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอามาปรับเรื่องของยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบเนี้ยลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
0: ก็ดูประวัติดูก็น่าสนใจนะครับมีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
1: นอนก่อนนอนค่ะ
0: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่จับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ลายฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10ตัวเลยลายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติยังจำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่า มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิทพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
1: แล้วก็ที่อาจารย์ป๊อปแนะนำคือว่าสำรวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสำรวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: โดยเฉพาะตุ๊กตาหรือเปล่าอาจารย์พิษ
1: โดยเฉพาะ
2: เคร
1: ื่อง
2: ปรับอากาศค่ะ
1: อากาศด้วย
2: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
0: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
2: ขนมากใช่ไหมคะ
0: เป็นขนมากเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
1: เอาไปซักก็ได้เอาไปซักบ่อยๆก็ได้
2: จะง
1: ่
2: ายกว่า
1: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
2: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนแล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทานหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้

0: หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได
1: ้
0: ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่หอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ยมีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุและจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก72สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำเอาอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ไปขูดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบนี้ต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
0: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
1: ้
0: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ตาหลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพ
1: ื่
0: อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะบางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ติดแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้งอย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ยอาการกรนดีขึ้นการเดินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อน
0: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยนะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจ
1: สลิปเทสใช่ไหม
2: ใช่สลิปเทส
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆภาวะอุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
1: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟัน
0: ก็ต้องดูว่าม
1: ันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะ

0: คุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยพอหัวเราะแล้วสะอึกสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
1: คือจริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะฮะแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีred flag sign หรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเพรา
0: ะ
1: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าปวดเลาะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหวังและคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพามาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ครับ
0: กังวลเหมือนกันนะเด็ก3ขวบ
2: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
0: ค่ะ
2: วันก่อนหลานอาจารย์พีทสามขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ภาษา
0: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณบวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
2: คือถ้า4
0: เด
2: ือ
0: น4
2: เดือนลดไป
0: 18
2: กิโล
0: 18กิโลใช่ไหมคะ
2: 18กิโล
0: ค่ะ
2: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
0: ประมาณ
2: ขาลงเร็ว
0: เกือบ5โล
2: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช่สัปดาห์นึงลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะพอฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
0: ค่ะใช่
2: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
0: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
0: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะ ขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเข็ดขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
2: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะเยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงไอ้ที่เคยยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
2: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
0: ค่ะ
2: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATP ตัวเองก่อนดีกว่า
2: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
0: เชิญค่ะ
2: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
1: ตรวจยากครับแต่เห็นด้วยกับอาจารย์คิดแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอมิครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจ
0: อ
1: จากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนเราอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
0: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
1: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
0: แต่ว่าผมเจอขีดเดียวแต่มีอาการนะคะ
1: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพ้แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤตผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นมัน
0: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ด
0: ๆ
2: ถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะ ะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามิน

0: ตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค
0: ่ะสำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าถ้ารับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะคะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่
1: ะ
0: เพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค
1: ่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่
1: ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะแล้วถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียมสูง
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะ
1: นม
0: และผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญห
0: าเรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่าง
1: ค่ะ
0: เป็นของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดน้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปแล้วก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
0: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หูคุณหมอบอกแล้วนะ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับหลักเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฝือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินเด

0: บัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
1: หมอขอบน

0: ่อยนะไม่เป็นไรมาก
1: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
0: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
2: ่ไหวไหมปกป้อง
0: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
2: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
1: ว้าว
0: เสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอ

0: จะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอันแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันนะฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นนึงอันเน
0: ี้ยพวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
0: ม
1: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
0: ์
1: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับซึ่งกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
0: อย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
0: ็
1: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักษาง่ายหายห่วง
1: นั่งไม่ได้เลยก็ยังชั่วในอลิซสีดวงแตกแน
2: ่โอ้พี
3: ่สบาย
2: เป็นไรพี
3: ่ตีนิดหน่อยทำเป็นร้องให้ดังเลยเอาทำเป็นเวอร์
4: ไม่เวอร์หรอกค่ะพี่ออมก็เป็นลิซสีดวงพวาล
5: ป่านเนี้ยแตกไปแล้วมั้งคะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
1: ยังไม่แตกครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วครับ
3: ว่าแต่ลิซสีดวงนี่มันคืออะไรแล้วทำไมพี่ออมถึงเป็นได้ล่ะครับ
6: ลิซสีดวงทวารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำเนี่ยที่บริเวณทวารหนักเนี่ยเกิดอาการปูดนะคะแล้วก็มีการปริแตกของผนังหลอดเลือดในขณะที่เบ่งถ่ายอุจจาระนะคะจึงทำให้มีเลือดออกมาเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแล้วลิซสีดวงเนี่ยอาจจะมีเพียงหัวเดียวหรือว่าหลายหัวก็ได้
1: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีบรรเทาบ้างไหมครับ
6: อันที่หนึ่งเลยนะคะนั่งแช่ในน้ำอุ่นค่ะผสมด่างทับทิมลงไปนะคะจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีชมพูจางๆนั่งนานประมาณสัก 15-30 นาทีทั้งนี้เนี่ยก็ควรจะทำทั้งก่อนแล้วก็หลังจากถ่ายอุจจาระนะคะสองเนี่ยก็เหน็บยานะคะยาพวกนี้เนี่ยซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะเป็นยารักษาลิซสีดวงสามนะคะก็ต้องอ่านวิธีการใช้นะคะจากฉลากยาเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนนะคะหากยาเหลวไม่เป็นแท่งเนี่ยให้นำยาเนี่ยกลับไปแช่ตู้เย็นก่อนอันที่4ก็ต้องทำความสะอาดทวารหนักด้วยสบู่อ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยซักให้แห้งอันที่5ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมถุงมือยางก่อนก็ได้นะคะข้อที่6นอนตะแคงข้างที่ถนัดนะคะโดยเอาขาล่างเนี่ยเหยียดตรงส่วนขาบนเนี่ยงอขึ้นเพื่อที่จะเปิดรูทวารหนักเนี่ยให้กว้างมากขึ้นหันด้านหัวยานะคะที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมๆเนี่ยค่อยๆสอดเข้าไปช้าๆใช้นิ้วชี้ดันยาเหน็บให้ผ่านรูหูลูดของทวารไปเบาๆนะคะดันเข้าไปสักประมาณ1นิ้วเป็นอย่างต่ำนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหนีบแก้มก้นไว้ในท่านอนตะแคงต่อสักประมาณ15นาทีอย่ารีบลุกเดินไปไหนนะคะเพราะว่ายาที่เหน็บไว้เนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้หลังจากนั้นก็ไปล้างมือให้สะอาดแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นคงต้องรีบไปหาแพทย์ค่ะเพราะอาจจะต้องทำการผ่าตัดค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะง่ายถ้าดูรายการ
7: สา

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ปะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ต่างกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของนมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ปะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ปะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิตติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 นคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 น. จ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วลา 16:38 นาทีวันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดของเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2560

0: 2018 TW4 Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700,000 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาขากรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีขากรรมรวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาขากรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางขากรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาขากรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปอ ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จากนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาสวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจ
บข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
3: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
3: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
3: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
3: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
3: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
3: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบัน

0: ทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลย แต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็นแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมัยที่สั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้พอเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลย เหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอน
1: ใช
0: ่ในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการ เป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผ
1: ู
0: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้ที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: ำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างนี้แล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความแล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โหไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัย ไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครต้านรังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิมเคย
0: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมด
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามัดใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่
1: ไหมคะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: างลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูถึงป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
0: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: อุ๊ยเก๋มากเลย
1: อินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหร
0: อคุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่ปวดหิวอยู่วัน
3: น
0: ี
3: ้นะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วย
4: อร่อยโอ้โหตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันที
1: ใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
4: เช็คของด้วยทำไมอ่ะ
5: บริการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: โอ้ย
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
5: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
5: โอ้ยพร้อมใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลยโอ้ย
3: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามิน A ลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
5: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
5: ใช่
0: ถ้าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลยโ
3: อ้ยร้องกันตลอดเลย
6: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
7: ครับ
6: ตามันจะพังงั้นน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
6: ดูอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะ
3: เ
6: ป็นตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเน
6: ี่
3: ย
6: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
7: งาน
6: ค
7: ุ
6: ย
7: งานกับลูกค้า
4: เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี
3: ้งานบ้าอะไรขาวโบ้เลยเนี่ย
4: โอ้ย
3: ไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได
1: ้
3: รู้ป่ะ
6: โดยเฉพาะ
3: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
3: คุณน้ำตาลใส่แล้วครับ
4: โอ้
3: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลครับ
6: ใช่แล้ว
4: เสียง2เสียง3มาเลยทีเด
6: ีย วนี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
8: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
3: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ว่าถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ย

0: ประมาณ20ครั้งต่อนาที
1: แ
0: ต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้
2: และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
3: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ยมีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
0: มีความรู้
3: ออกมาด้วย
0: จริงไหมเนี่ย
3: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
1: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
0: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
3: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
0: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
1: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยชอบแท็บชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
4: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
1: ๆดูมีความรู้นะคะ
0: นี่เป็นวิธีที่ดี
1: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาล
4: ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใหม
0: ่ก็วันนี้คืออยากสวยบ้างชื่นใ
1: จทำไมต้องมองกันสายตาหวานเช่นขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
0: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
2: ตีเลยตี
0: มือนี้แหละครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
3: ไปหาอะไรทำของดี
2: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องนึง

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงพัชราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกัน
0: นะคะประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนค่ะ
0: วินิจฉัยโรค
1: ส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงโปรซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
0: 1 คอนแทคเลนส์
1: 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราปลดเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองผ ภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
0: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดหลับก็หลับไปเลยนี่ดี
1: ไหมได้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อนะคะ
0: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
1: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะมีสารกันเสีย
1: ผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินเวลา 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
0: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ
1: สำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
0: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
0: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
0: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
1: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
0: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
1: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
0: แล้ว
1: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่าง

0: ันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆ มันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได
1: ้
0: ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตาค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเนี่ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค
1: ่
0: ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาตาเบลบิ๊กไอ อะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กไอนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
0: ปิดไฟแล้วก็เริ่มยังเล่นโทรศัพท์อยู่
1: ย
0: ัง
1: มองดูอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต
1: ้
0: องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยมาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได
1: ้ผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับงั้นก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

ายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกไ

0: แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ5หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี
1: ้คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคุณยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
1: เกียร
2: ์ขาใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
3: เล็กๆใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ค่ะ
3: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
3: ั
2: วตรง
3: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี
3: ้ข้าง
1: แล้วก็ยกแบบนี
3: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
1: ต้องแบบ
3: ใช่
1: ยกสุดนะ
3: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
1: ได
3: ้
1: เลย
3: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้างๆ
3: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
3: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก15ที
1: ตรงนี
3: ้ใช่
1: ได้เลย
3: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ข้างก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่จะคล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ก็แต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: คือลำตัวตรงแล้วก
1: ็ใช
3: ่ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
1: ค่ะ
3: ทำ3เซตเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
3: ใช่
2: นะ
3: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลยกางขาเลยค่ะ
2: กางขา
3: ย่อตัวลง
2: ย
3: ่
2: อต
3: ั
2: วลง
3: เสร็จแล้วก็ขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
1: ก็ต้องเอียง
2: แบบต้องเป
3: ิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเลียนโขนนะท่ายัก
1: ษ์ใช่ใช
3: ่ใช่ท่ายักษ์แล้วก็นางสีดาแล้วก็ค่อยขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบียด
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
3: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
1: เป็นไงคะพี่ปั๊กอึน
2: อึนเลยตัวนี
3: ้เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนับเป็น1เซต3เซต ซตนะคะ
1: อันนี้ได้เลยค่ะ
3: โอเค
1: โอ
3: ้ ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
2: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
4: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย

ผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยาก

จะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะ

ทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับส่วนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขาสึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละ
ที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้ว

เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอ่ะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกละกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilienceนะครับหรือ resilient child ก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณได้ทราบกันนะครับสำหรับ 2R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของ relationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างเรียนชิพนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปหรือก็ได้ถ้าเกิดว่าวันนึงเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่า
และความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อ่ะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีอ่ะพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกแล้วลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก30 40ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่า
็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นความ

ว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นอะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรี๊ดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยไทยเพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่2ว่าตกลงตอนเนี้ยที่ก้าวร้าวเนี้ยพฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อ

0: อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับตรงนี้ต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆเราชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: โรคไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าย่าสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่สามเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัส
3: น้องกีต้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
4: น้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
3: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: เป็นเมื่อเช้านี้ค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
3: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้ไหมครับ
4: มีอาการชักเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
2: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทยเหลวร่วมกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชัก โดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกรงกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
3: เดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: โอเคหมอขอฟังปอดหน่อยนะคะ
2: มีผู้ป่วยบางรายที่อาจมีโรครวมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้นคือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติเชาปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปากไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็งๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากบุหรี่ของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุหรี่ของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับบุหรี่ของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อนะคะวันนี้ต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอย่างด้านหลังของต้นอ้อนะคะเรียกว่าคลินิกทาราบำบัดค่ะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่น่าสนใจมากๆแต่ว่าจะมีให้บริการอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายกันก่อนค่ะ

ัวเองก็ทำงานเกี่ยวกับงานสุขภาพเป็นพยาบาลเนี้ยค่ะปล่อยให้ตัวเองอ้วนน้ำหนักก็เยอะแล้วทำไมจิตใจมันห่อเหี่ยวทำไมเราคิดมากโมโหง่ายอย่างเงี้ยหงุดหงิดง่ายก็ออกมาวิ่งก็ลองจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแถวสนามกีฬาเชียงรายน่ะแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปมันก็ได้เหงื่อซึมออกมามันก็รู้สึกมันผ่อนคลายนะก็วิ่งไปเรื่อยๆทีนี้มีงานวิ่งเล็กๆก็สมัครงานวิ่งไปอ้าวมันได้ที่หนึ่งงงๆงงๆเอ้ยวิ่งได้ไง42กิโลเราวิ่งมาเหนื่อยไหมไม่รู้ว่ามันเหนื่อยหรือเปล่าแต่วิ่งข้าวเส้นชัยได้อะเราวิ่งได้เนี่ยเราทำไมไม่วิ่งต่อไปล่ะเราวิ่งเราได้อะไรตั้งเยอะแยะได้สุขภาพอย่างน้อยน้ำหนักเราก็ลดอาการหงุดหงิดที่เราเคยโมโหมันก็ลดน้อยลงไปเรามีเริ่มมีคิดที่จะวางแผนวางโครงการอะไรได้ให้มันสำเร็จเพราะเราต้องว่าเราคิดว่าเราวิ่ง42กิโลเรายังสำเร็จและคิดอย่างอื่นล่ะถ้าเราคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบทุกอย่างมันก็น่าจะสำเร็จคือวิ่งตั้งนานมาแล้วเนาะพอมาพบตัวเองป่วยก็เมื่อปี56ครั้งแรกที่พบก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ลูกชายอ่ะบอกว่าแม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างแม่ต้องตรวจให้ละเอียดนะแม่ต้องไปนัดหมอเรียบร้อยหมอก็ตรวจพบรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งปอดความมีสติของเราไม่ตกใจนะเรารู้ว่าเป็นระยะที่หนึ่งก็ค่อยก็โอเคอ่ะก็เลยหมอผ่าตัดเสร็จนอนโรงพยาบาล5วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าแผลแห้งเสร็จหมดแล้วถ้าเราไม่ได้วิ่งตอนนั้นร่างกายเราไม่ได้สะสมพลังตรงนั้นไว้มันน่าจะมีอะไรที่แย่กว่านี้แต่พอดีใจเราก็เข้มแข็งร่างกายเราก็แข็งแรงนี่แหละผลของงานการวิ่ง

0: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีบริการการช่วยเหลือร่างกายผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลากหลายบริการค่ะแต่ว่าจะมีบริการอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงดารณีสุวพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะพูดถึงบริการที่นี่สักนิดนึงค่ะว่ามีบริการอะไรบ้างคะ
1: ก็สถาบันของเราก็เปรียบเสมือนคล้ายๆโรงพยาบาลเฉพาะทาง
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะดูแลเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรานะคะในวัยเด็กเนี่ยก็อาจจะมีผู้ป่วยที่เข้ามาก็มีเรื่องของเด็กพัฒนาการช้านะคะหรือว่าพอวัยโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นวัยทำงานก็อาจจะมีเรื่องของภาวะบกพร่องทางระบบกล้ามเนื้อมีการปวดเมื่อยตามกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดคอปวดไหล่แล้วก็พอมาถึงช่วงวัยสูงอายุหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นจากอัมพาตหรือว่าข้อเข่าเสื่อมหรือมีปัญหาปวดเรื้อรังนะคะส่วนใหญ่โรคหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะที่เราดูแลอยู่แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่เป็นคนพิการนะเช่นแขนขาขาดเราก็มีหน่วยที่ทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแบบครบวงจรฮะทำตั้งแต่เรื่องของ
0: แขนเทียม
1: ขาเทียมนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ดามขาในกรณีที่อ่อนแรงหรือว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเจ็บเท้าส้นเท้าที่ทำแผ่นรองรับน้ำหนักนะฮะแล้วก็ทำรองสำหรับคนพิการด้วย
0: โอ้โหคือแสดงว่าคือที่นี่ถือว่าเป็นสถาบันในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยที่ครบวงจรมากจริงๆนะคะแล้วมีให้บริการอะไรบ้างคะที่นี่
1: ให้บริการก็จะเริ่มตั้งแต่มีแพทย์นะคะเราจะมีคลินิกผู้ป่วยนอกนะคะก็จะมีแพทย์ออกตรวจนะคะแพทย์ของเราก็จะมีแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟู

0: แพทย์สาขาหลักนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆก็มีเช่นมีเรื่องของกายภาพบำบัด
1: กายภาพบำบัดด้วยค่ะ
0: มีเรื่องของกิจกรรมบำบัดนะคะกิจกรรมบำบัดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือเพื่อประกอบกิจวัตรประจำวันแต่งตัวกินข้าวอาบน้ำหรือทำกิจวัตรที่เกี่ยวกับการใช้มือเป็นหลัก
1: ก็คือให้กลับมาให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ
0: สำหรับคนที่ภาวะอ่อนแรงหรือข้อติดแข็งหรือว่ากล้ามเนื้อไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีงานนึงก็คืองานแก้ไขการพูดเราก็มีนะคะสำหรับในคนพิการที่เป็นอัมพาตแล้วพูดไม่ได้หรือเด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเด็กออทิสติกเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญาทั้งหลายเนี่ยค่ะก็มีอีกงานก็งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอันนี้ก็จะเป็นงานที่ให้อุปกรณ์เช่นรถเข็นรถนั่งทั้งหลายอุปกรณ์เสริมทั้งหลายยังมีงานเรื่องของงานที่เรียกว่าเดย์แคร์เดย์แคร์ก็เป็นงานที่สำหรับคนพิการเวลาหลังจากพิการแล้วเรารักษาจนสิ้นสุดการรักษาแล้วแต่ยังมีคงสภาพความพิการอยู่ยังไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้บางส่วนนะแล้วก็ต้องอยู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลอันเนี้ยเพื่อไม่ให้เขาอยู่บ้านเป็นประจำเราก็จะมีหน่วยเดย์แคร์เขาก็สามารถมารับบริการแล้วไปเช้าเย็นกลับได้ก็ยังมีงานเรื่องของผู้ป่วยในแล้วก็มีหอผู้ป่วยผู้ป่วยในอีก48เตียงที่รับเพื่อจะให้คนไข้มาพักนอนรักษา
1: ฟื้นฟูระยะยาว
0: ฟื้นฟูระยะยาวให้กลับมาสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด
1: ครบวงจรจริงๆนะคะแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่นี่มีสิทธิพิเศษอะไรไหมคะหรือว่ามีบัตรพิเศษอะไรที่สามารถนำมาใช้ที่นี่ได้บ้าง
0: ก็ผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วก็มาจาก3กองทุนหลักๆนะคะก็มีเป็นกลุ่มที่มาจากข้าราชการใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลุ่มที่มาจากประกันสังคมก็
1: ม
0: ีแล้วก็กลุ่มที่มาจากประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือที่เราเรียกว่า30บาท
1: นะ
0: คะแต่จะมีกรณีพิเศษคือคนพิการเนี่ยที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการด้วยเป็นพิเศษ
1: สำหรับ
0: คนพิการค่ะคือกิจกรรมอะไรในศูนย์เนี่ยในสถาบันเราเนี่ยเน้นหนักก็คือเน้นเป็นถึงเรื่องของความพิการนะแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่พิการแต่เกือบจะพิการแล้วเราก็ป้องกันความพิการด้วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ
1: ก็คือตั้งแต่ที่มาฟื้นฟูถึงขั้นระยะที่อาจจะหนักไปถึงขั้นพิการก็มาใช้บริการที่นี่ได้นะคะแล้วเรื่องของไฮไลท์ที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะคือคลินิกทาราบำบัดต้องบอกว่าที่นี่นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์มากเพราะว่าเทคโนโลยีสูงด้วยนะคะอยากให้คุณหมอพูดถึงทาราบำบัดชนิดหนึ่งนะคะว่าคืออะไร
0: หน่วยทาราบำบัดของเรานี่ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่อยู่ในงานกายภาพบำบัดนะคะเราก็เปิดให้บริการมาได้ประมาณปีเศษนะคะก็เป็นหน่วยที่เราใช้น้ำมาบำบัดผู้ป่วยโดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำนะคะซึ่งมีคุณสมบัติ4ประการอันที่1ก็คือน้ำในเวลาเราลงไปเนี่ยมันจะมีแรงพยุงดังนั้นมันก็จะช่วยทำให
1: ้
0: ตัวเราเบาเช่นบางทีกระดูกหักลงน้ำหนักไม่ได้หรือปวดเข่าแล้วลงน้ำหนักไม่ได้เราก็ต้องมาบำบัดเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อเนี่ยโดยการเดินโดยใช้แรงพยุงตัวของน้ำจะทำให้ร่างกายเราเบานะคะเพื่อไม่ให้บาดเจ็บถึงข้อส่วนที่มีอันตรายที่สองก็คือเรื่องของแรงดันน้ำจะมีแรงดันมีเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของการไหลเวียนโลหิตเพิ่มเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจระบบไหลเวียนเลือดอันที่สามคือน้ำจะมีเรื่องของมีแรงต้านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำเป็นแรงต้านเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้กำลังกล้ามเนื้อเหมือนกับเรายกเวท
1: เหมือนเราออกกำลังกาย
0: แต่เราออกกำลังกายมันก็จะมีการทำให้น้ำเนี่ยทำให้ร่างกายกล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอันที่4ก็คือน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติคือมันมีอุณหภู
1: ม
0: ิความอุ่นของน้ำเนี่ยจะทำให้กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นทั้งหลายมันคลายตัวรวมถึงสมองด้วยอะไรด้วย
1: แล้วใครที่ควรจะใช้การฟื้นฟูด้วยทาราบำบัดบ้างคะ
0: ก็กลุ่มผู้ป่วยอันดับหนึ่งนะที่มารับบริการที่เราคือกลุ่มที่มีปัญหาปวดเรื้อรังนะฮะ
1: กลุ่ม
0: ปวดเรื้อรังนี่ก็คือเช่นปวดหลังเรื้อรังนะฮ
1: ะ
0: ในรายพวกนี้คือบางทีเรารักเขาให้การรักษาเช่นให้ยามาแล้วทำกายภาพแล้วนะฮะกลุ่มนี้ไม่หายบางครั้งเราต้องทางเลือกใหม่ก็คือใช้ทาราบำบัดเนี่ยค่ะกลุ่มที่ปวดนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดคอปวดหลัง นะคะหรือว่าปวดทั้งตัวปวดกล้ามเน
1: ื้อระยะยาว
0: ระยะยาว
1: ปวดมาแบบเรื้อรังแล้ว
0: แล้วก็รักษายังไงก
1: ็ไม่หาย
0: ก็อาจจะมีทางเลือกนะฮะอีกอันหนึ่งคือใช้ทารบำบัดกลุ่มที่สองที่รักษามากๆของเราก็คือกลุ่มที่เป็นอัมพาตนะฮะอัมพาตอาจจะเกิดจากโรคหลอดเลือดทางสมองแล้วมีภาวะอ่อนแรงขึ้นซี่นะฮะอันนี้เราก็จะบำบัดโดยการเดินในน้ำเพราะการเดินในน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงทำให้ไม่ต้องลงน้ำหนักมาก
1: ไม่โดน
0: เขาก็จะรู้สึกเบาตัวนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มปวดเข่าพวกเข่าเสื่อมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะเข่าเสื่อมนี่ก็เป็นโรคที่ทั้งผู้สูงอายุจะเป็นค่อนข้างมากนะคะบางครั้งเราก็ต้องสอนเรื่องของการดูแลตนเองด้วยแต่บางครั้งเรื่องการที่จะไม่ให้เขาลงน้ำหนักมากแล้วเราอยากให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำในการเดินในน้ำนะคะแรงที่ลงที่เข่าก็ลดลงแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรง
1: ก็แข็งแรงด้วยค่ะแล้วในเรื่องของการบริการมีกี่แบบคะเห็นมีหลายสระด้วย
0: มีทั้งหมดของเรามี3สระ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นสระข้างหลังนี่คือสระใหญ่ที่สุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้ในกลุ่มที่รักษาแบบอาจจะเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเทอราปีนะฮะ
1: มาเป็นกรุ๊ป
0: มาเป็นกลุ่ม
1: เลยนะคะ
0: เป็นกลุ่มรักษาแบบเป็นกลุ่มกับรักษาแบบเดี่ยวก็ได้แล้วก็มันจะมีองค์ประกอบอีกอันนึงคือไอ้ตัวที่เรียกว่า
1: เป็นไฮดรอลิกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะ
0: ก็จะยกสูงจนถึงเท่ากับสนามนี่เลย
1: เท่าก
0: ับ
1: พื้นนี
0: ่ถ้าอย่างในรายคนพิการมาเนี่ยก็วีลแชร์มาเสร็จเขาก็สไลด์ตัวลงลื่นลงไปตรงนี้ได้เลยลงไปบนบอร์ดสีขาว
1: แล้วก็ลงไปในน้ำเลย
0: แล้วก็เราก็กดลิฟต์เหมือนลิฟต์ในน้ำลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยนะคะ
0: แล้วในน้ำเองเนี่ยเราก็จะมีจักรยานก็ได้มีจักรยานปั่นในน้ำ
1: มีจักรยานปั่นในน้ำด้วย
0: แล้วก็มีลู่วิ่งในน้ำเป็นอุปกรณ์เสริม
1: ก็คือว่าเดี๋ยวถ้ามีบางท่านที่อยากใช้บริการตรงนี้ก็คือสามารถลงไป
0: เราก็จะประเมินผู้ป่วยก่อนแล้วถึงตอนนั้นเราก็จะมีการว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรก็เอาจะลงไปส่วนสระที่สองก็คือสระกลางนะฮะเป็นสระที่ใช้สำหรับบำบัดเดี่ยวส่วนใหญ่ก็ใช้ในผู้สูงอายุกับผู้ที่เป็นอาจจะเป็นอัมพาตนะฮะเพื่อเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะไม่ลึกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะฮะมีการบำบัดแบบเดี่ยวนะ
1: คะ
0: ส่วนสระสุดท้ายสระเล็กสุดนั้นอันนั้นเป็นสระสำหรับเด็กเช่นเด็กที่พิการทางสมองเดินไม่ได้แล้วก็ยังพัฒนาการล่าช้านะคะเราก็จะให้ลงสระนั้นโดยที่คุณแม่เขาเนี่ยก็จะมายืนให้กำลังใจด้วย
1: เป็นกำลังใจ
0: ก็จะเห็นว่าสไตล์สระของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสระแบบติดกับฟลอร์เราจะยกขึ้นมาสูงเพื่อหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้นักกายภาพปวดหลังมากแล้วก็ป้องกันให้คุณพ่อคุณแม่ที่เวลามาดูเด็กต้องนั่งกับพื้นอันนี้ก็คือยืนแล้วก็เกาะขอบสระได้เลย
1: นะเห็นมีตรงรางตรงด้านหลังเนี่ยค่ะ
0: ข้างหลังน่าจะเป็นรางสำหรับเดินโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเพราะว่าม
1: ีราวจับ
0: ส่วนใหญ่ก็ใช้รักษากลุ่มที่มีข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นอัมพาตแล้วขายังอ่อนแรงอยู
1: ่แล้วแบบนี้คือเราจะมีการวินิจฉัยยังไงคะว่าจะผู้ป่วยที่เข้ามาต้องใช้บริการเป็นกลุ่มหรือเป็นสระนี้หรือจะเป็นสระเดียว
0: ก็เราจะมีการประเมินโดยแพทย์นะคะก่อนอื่นเนี่ยคนไข้เข้ามาเนี่ยเราจะมีแพทย์ของเราตรวจแล้วก็ดูความเหมาะสมว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเข้าได้ไหมโรคจะลงสระได้ไหมนะก็จะมีข้อห้ามต่างๆด้วยข้อห้ามที่สำคัญก็คือถ้ามีไข้สูงเนี่ยเราก็ยังไม่ให้ลง
1: นี่เป็นข้อห้ามนะคะคือมีไข้สูงห้ามลง
0: แล้วก็ความดันสูงก็ลงไม่ได้
1: ความดันสูงห้ามลง
0: ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นไม่สม่ำเสมอก็ลงไม่ได
1: ้
0: หรือว่ามีแผลตามตัวนะคะเป็นโรคผิวหนังกั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็ลงไม่ได้
1: ก็ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
0: ต้องตรวจเช็คก่อนแล้วก็ดูว่าเขาปลอดภัยไหมพอถ้าคิดว่าปลอดภัยแล้วเราก็จะส่งมาที่หน่วยกายภาพบำบัดนะฮะกายภาพบำบัดก็จะเมินอีกทีนึงแล้วก็ใช้ว่าเหมาะสมที่จะลงสระนะฮะแล้วก็จะมีการตรวจก่อนมาทุกวันเนี่ยก็จะมีการวัดความดันทุกครั้งด้วย
1: หัวใจเต้นเร็วความดันปกติหรือเปล่า
0: ถ้าความดันสูงเราไม่ลงมีไข้ก็ลงไม่ได
1: ้
0: เพราะในนี้มันเป็นสระที่มีน้ำร้อนน้ำอุ่นมีไข้อยู่เนี่ยก็ยิ่งกระตุ้น
1: อาจจะยิ่งป่วยไปได้เหมือนกัน
0: ยิ่งป่วยหนัก
1: ค่ะแล้วผลที่ได้จากการที่เขารับการรักษาฟื้นฟูโดยทาราบำบัดนี่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็จากการประเมินผลเบื้องต้นโดยทีมกายภาพบำบัดก็พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นนะจากอาการที่เข้ามาเนี่ย 90% นะฮะดีขึ้น 90% แล้วก็ความพึงพอใจของผู้ป่วยดีขึ้นขอชื่นชม

0: เราเนี่ย 90% ขึ้นไป
1: แล้วต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานไหมคะในการทาราบำบัดถึงจะดีขึ้น
0: ส่วนใหญ่แล้วก็เราให้ลงไม่ได้ลงทุกวันนะฮะอาทิตย์นึงประมาณ2ครั้งก็บำบัดประมาณ 5-10 ครั้ง
1: 5-10 ครั้งก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ
0: จะดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับในการเปิดให้บริการของที่นี่เปิดบริการทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร
1: ์จันทร์ถึงเสาร
0: ์แล้วก็มีนอกเวลาด้วยนะฮะจันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีตอนเช้ามี3รอบ
1: ค่ะ
0: 9โมง10โมง11โมงนะฮะพอตอนบ่ายมี2รอบบ่าย2บ่าย3นะคะแล้วก็ตอนเย็นมีอีก3รอบ
1: ก็คือจริงๆตลอดทั้งวันเลยเหม
0: ือ
1: นก
0: ันทั้งวันค่ะถึงทุ่มนึงเลย
1: ถึง1ทุ่มนี่คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ถึงทุ่มถ้าวันเสาร์ก็มี9 10 11 3รอบ
1: ครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันเช้าเฉยๆแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่มีนะคะวันอาทิตย์ปิด
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบแล้วว่าคลินิกทาราบำบัดของที่นี่นะคะให้บริการอะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะคนช่วงปีใหม่มาหมาดๆนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะอาจจะยังรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียยังไม่พร้อมที่จะทำงานเลยนะคะในช่วงรู้สู้โรควันนี้ค่ะเรามีแนวทางในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพหลังปีใหม่นะคะกับนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณตั๊กและท่านผู้ชมด้วยนะคร
1: ับ สวัสดีค่ะคุณหมอคะต้องขอถามเลยว่าปีใหม่นะคะหลายๆท่านใช้ชีวิตหนักมากพักผ่อนหนักมากปาร์ตี้หนักมากก็เลยจะมาขอคำแนะนำค่ะในการดูแลสุขภาพฟื้นฟูดูแลช่วงนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรเขาก็รักชีวิตเขาและเจ้าของร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ต้องรักเขาด้วยนะครับก่อนปีใหม่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต่อสู้กับชีวิตโดยการทำงานแล้วก็เลี้ยงดูชีวิตของตนเองด้วยของคนที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยมาตลอดปีแล้วพอฉลองนี่นะครับบางคนก็
1: เต็มที่เลย
2: เต็มที่แต่สั้นๆ3วัน4วันบางคนก็มากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นร่างกายเนื่องจากเขาไม่ใช่เครื่องจักรเนี่ยการใช้เขาหนักๆนานๆนี่ก็ต้องดูแลเขาบ้างหลังจากใช้งานเขาหนักนะครับวิธีการดูแลก็ไม่ยากครับว่าร่างกายเราต้องการอาหารที่มีคุณค่าเพราะก่อนหน้านั้นหลายท่านที่ชอบดื่มก็พูดง่ายๆก็ทำร้ายอวัยวะบางส่วนหรือสุขภาพบางส่วนของร่างกายเราเหมือนกันนะครับการรับประทานอาหารการรับประทานน้ำนมน้ำผลไม้นี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเป็นการ refreshing มันเป็นการสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายเพราะว่าการทานอาหารเนี่ยถ้าเผื่อเราดื่มหนักๆมาเนี่ยถ้าทานของหนักเลยอาจจะลำบากเพราะว่ากระเพาะเราก็อาจจะถูกระคายนะครับเพราะนั้นก็ควรจะรีเฟรชชิ่งร่างกายด้วยการทานอาหารที่อ่อนๆน้ำผลไม้น้ำนมน้ำส้มคั้นอะไรพวกนี้นะครับขณะเดียวกันนี้การพักผ่อนก็สำคัญนะครับถ้าง่วงอยากนอนผมว่าถ้าออกจากงานมานอนเถอะพักผ่อนการพักผ่อนเป็นการสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตใจด้วยนะครับการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญแต่อยากแนะนำว่าควรเริ่มทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยๆเดี๋ยวเพิ่งหักโหมมากถ้าเผื่อเราใช้ชีวิตตอนช่วงเทศกาลใหม่ๆหนักๆนี่ก็ค่อยๆฟื้นเพราะร่างกายเราก็จะค่อยๆฟื้นตามมานะครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่ยังหนักอยู่ณเวลานี้วันที่6ก็ยังหนักอยู่
1: หนักอยู่คือยังฉลองกันไม่เสร็จนะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักมากมีอาการเมาค้างหรือแฮงค์เนี่ยค่ะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับกลุ่มนี
2: ้อันนี้อยากแนะนำไปผ่านไปทางญาติมิตรนะครับเพราะว่าคนเราถ้าดื่มหนักติดต่อกันเนี่ย3วัน5วัน7วันเนี่ยมันจะอยู่ทันทีไม่ได้คือตื่นเช้าขึ้นมาแฮงค์มือสั่นหงุดหงิดแต่พอดื่มปั๊บเนี่ยหายนะฮะ
1: ที่เขาเรียกว่าถอนเหรอคะ
2: ถอนนี่แหละเรียกว่
1: าถอนต้องดื่มเข้าไปอีกเป็นเพราะอะไรอะคะ
2: คือช่วงที่ดื่มหนักๆติดต่อกันนานเนี่ยพอร่างกายขาดสารแอลกอฮอล์ซึ่งสารแอลกอฮอล์มันจะไปกดทับระบบประสาทอัตโนมัติพอหยุดปั๊บนี่ระบบประสาทอัตโนมัติเขาจะทำงานเกิน
1: จะ
2: ทำให้เหงื่อมือเหงื่อเท้าออกใจเต้นแรงมือสั่นอะไรเงี้ยพอได้แอลกอฮอล์ไปกดทับปั๊บมันจะหายว่าหายหงุดหงิดหายมือสั่นอารมณ์ดีอ้าวเริ่มต้นใหม
1: ่
2: ก
1: ็
2: คือเริ่มต้นดื่มใหม่ประจําแนะนําอย่างนี้นะครับอยากให้ญาติมิตรแล้วก็ผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยน่าจะพาไปโรงพยาบาลเช่นไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่า คนที่มีอาการเช่นนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอาการถอนเนี่ยอาการถอนหร
1: ือ
2: ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า withdraw เนี่ยถ้าได้กลูโคสได้น้ำเกลือพักเพื่อเป็นการตัดวงจรเพ
1: ื
2: ่อกลับมาสู่วงจรชีวิตใหม่สำหรับคนที่ทั่วไปนะครับที่ใช้ชีวิตช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็อยากให้ลืมแต่ผมอยากแนะนำว่าอยากให้อภัยตัวเองเพราะคนเราเนี่ยในการใช้ชีวิตมีทั้งแง่บวกแง่ลบมีทั้งดีทั้งเสียถ้าเราเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองได้นะครับให้อภัยคนอื่นได้เราจะเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขให้ตนเองแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้ความหมายผมก็คือว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปกับปีเก่าเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อฟื้นฟูร่างกายใจพร้อมแล้วที่จะสู้กับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตการงานซึ่งแต่ละคนก็หนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราให้อภัยตนเองให้กำลังใจตนเองแล้วก็คนใกล้ชิดก็ต่างคนต่างให้อภัยกันให้กำลังใจกันส่งความสุขให้กันแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตใหม่นี่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้คนเรามีความหวังม
1: ี
2: ความหวังปั๊บสิ่งดีๆก็จะตามมา
1: เป็นแนวทางคิดบวกนะคะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วในช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะการเช็คอัพสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญตั้งแต่ต้นปีเลยไหมคะ
2: อันนี้ถ้าให้ดีนะครับโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปนี่มีความสำคัญถ้าใครมีกำลังก็อาจจะเริ่มแต่30ปีก็ได้ก็อยากให้เช็คอัพนะครับตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจก็เหมือนที่พูดตอนต้นแหละฮะร่างกายเรามันไม่ใช่เครื่องจักรขนาดเครื่องจักรก็ยังเช็คอัพเลยรอบใช้พันกิโลเมตร 5,000 กิโลเมตรก็ต้องอย่างเช่นรถเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: เขายังไม่เช็คอัพมันร่างกายเราเช่นกันต้องเช็คอัพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยปีละครั้งแหละครับสำหรับคนวัยทำงานแต่ถ้าใครมีกำลังนี่ก็ปีละ2ครั้งช่วงปีใหม่นี้เหมาะที่สุดในแง่ที่ว่าเอาละเรามีความหวังใหม่มีความตั้งใจใหม่แล้วก็มีความพร้อมถ้าร่างกายเรามีความพร้อมเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพนี่มีความสำคัญผมคิดว่าตอนนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง3ระบบนะครับไม่ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็มีชุดสิทธิประโยชน์ให้ตรวจสุขภาพได้ด้วยระบบประกันสังคมรู้สึกจะมีเยอะพอสมควรด้วยที่จะให้สิทธิ์นะครับส่วนข้าราชการนี้มีมากกว่าทุกสิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเช็คอัพตรวจร่างกายโดยที่โรงพยาบาลก็มีชุดสำหรับการตรวจที่เหมาะสมกับช่วงอายุอยู่แล้วก
1: ็
2: อยากแนะนำว่าการไปเช็คอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ
1: คุณหมอคะและในช่วงปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้กลับไปบ้านค่ะกลับไปพบกับญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักค่ะจะมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงได้บ้างคะ
2: ตรงนี้สำคัญนะครับผมว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยในเรื่องความกตัญญูการรักครอบครัวการรักถิ่นฐานบ้านเกิดซ
1: ึ่
2: งวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยมันส่งเสริมต่อการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าสุขภาพดีนอกจากเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราด้วยครอบครัวของเราด้วยนะครับการไปเจอกันปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งสำหรับคนไทยเนี่ยมีประโยชน์มากในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ดีก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งช่วงวันปีใหม่สากลนะครับในช่วงเวลานี้ทั้งช่วงปีใหม่ไทยคือช่วงวันสงกรานต์นะครับดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นสำหรับบางครอบครัวที่ความสัมพันธ์กันอาจจะไม่ราบรื่นนักการมีกิจกรรมร่วมกันนี่ก็เป็นการให้อภัยกันนะครับซึ่งคนไทยเองเนี่ยเวลาลูกหลานญาติมิตรสมาชิกในครอบครัวนี่เวลามาพูดเชิงความรู้สึกผิดต่อกันจะให้อภัยกันได้ง่ายซึ่งอันนี้เป็นว่าทำที่ดีของสังคมไทยเพราะฉะนั้นการไปช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนอกจากสร้างความรู้สึกดีๆสร้างความสุขในช่วงสุขสันต์วันปีใหม่แล้วเนี่ยก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวนอกจากนั้นยังจะสามารถขยายความสัมพันธ์ไปในหมู่ญาติมิตรและชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นการให้อะไรกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องของขวัญวันปีใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต
1: ่
2: ที่ให้มากที่สุดแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดผมคิดว่าให้อภัยกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ
3: ถือเป็นของขวัญดีที่สุดนะคะที่มอบให้แก่กันได้นะคะและอย่างที่คุณหมอบอกนะคะรู้จักใช้ชีวิตแล้ว

0: รู้จักการดูแลสุขภาพด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางกรมอนามัยนะคะได้รวมแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นที่ตัวคุณนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะจำนวน10เล่มนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่เบอร์โทรศัพท์027902283-4 ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ027902283-4 ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะคะคือสาระดีๆที่นำมามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/คนสู้โรคค่ะหรือว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงร่วมกันสร้างสรรค์รายการคนสู้โรคนะคะสามารถส่งมาหาเราได้เลยที่ www.facebook.com/คนสู้โรคค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อกับรายการคนสู้โรคแล้วและกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.จนถึง 7:30 น.วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: นี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ใส่ลงตามจ้ะ
3: ว่าย
4: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบหนึ่งหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
5: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
4: สิ่งที่ทำมาทั้งหมด

0: ในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
1: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่สองชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่สามคือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้งสามตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
0: อันนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
0: พ่อ
2: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
3: ่แม
2: ่ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม
3: ่แม
2: ่เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
4: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
5: วาน
3: ควาน
4: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
5: ขวา
4: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
3: ฝาย
4: ังไม่ถูกนะพูดใหม่ทีสิจ๊ะ
0: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำสิคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
2: ลองพูดตามเรานะ
4: บ้าน
2: สุดยอดลองอีกคำนะ
5: กราบ

0: นั่งทานกับไปกันเลย
1: ลองพูดตามเรานะ
2: กิน
3: กิน
0: ว้าวเก่งจังเลย
1: ลองพูดตามเรานะ
2: กวาง
3: กวางกวางใช่ไหม
0: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
4: ต้องตั้งใจฟัง
1: ลองพูดตามเรานะ
2: กวาง
3: กวาง
0: ถูกต้องนะครับลองคำต่อไปกันเลย
5: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
6: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทวัยทยประถมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นที่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาอย่างที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
0: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
3: ไว
0: ตามเราเลย
3: ไว
7: ฟังใหม่ครับ
8: ปลา
0: ไหนลองพูดตามดิจ๊ะ
3: วาย
0: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีดิจ๊ะ
7: ฟังดีๆครับ
8: ปลา
0: ตามเราเลย
3: วานหวานหวานหวานหวาน
0: สุดยอดเนี่ยแหละให้เลย
6: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ามไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
0: พร้อมยัง
3: พร้อมแล้ว
0: ดูอ
3: ี
0: ก
8: แล้ว
3: พร้อมแล
8: ้
3: ว
8: วาด
3: วาด
0: วา
3: ด
0: เรามาลอง
3: ท
0: ำต่อไปด
3: ี
0: กว
3: ่
0: า
3: แหวก
6: เห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
9: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
5: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากเขารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรก

0: นะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
1: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
3: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นนึงหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นนึงมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
2: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
3: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนคนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ลองทำท่าผิด
2: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
4: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
5: เลยนั่งเลย
6: เออดีใ
5: จมาดีได้ก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
6: ชูมือขวา
5: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถ
3: ู
5: กต้องนะคร
3: ับก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้อง

0: จริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะงั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนักก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมุติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพราะถ้าเดินเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
1: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
2: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาคารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรแม่ก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
3: เชเตอร์
2: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
4: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
3: ครับ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: เก่งมากลูก
4: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
3: ครับ
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้
0: เ
2: นี่ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
2: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะ

0: เดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
1: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะให้บางหุ่นยนต์นะ
0: แป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
1: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
1: ถูกต้องนะครับ
3: เราก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
4: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
1: เราช่วยท่านทำนะตรงนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ทำได้ดีขึ้น
1: ถูกต้องนะครับ
6: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันที
5: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
6: ์เรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
1: ย
6: ัง
1: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
3: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
4: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
7: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักการเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมุติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
8: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่

0: แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วยได้เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจันทร์มาว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
1: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับน
0: ัก
1: กิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังชัน
2: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราก็จะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจตอนแรกเราก็คงจะเคยได้ยินกันในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์นึงซึ่งเขาจะใช้สำหรับการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลของร่างกายไม่มีการอะไรที่มากไปไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วก็มุ่งเน้นว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก่อนที่จะไปถึง Anti-Aging Food เราก็คงต้องมาดูก่อนว่า Aging Process หรือว่าเรื่องของความเสื่อมความถดถอยในร่างกายความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ความเสื่อมในร่างกายนะคะหรือว่า aging process เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ30แล้วนะคะคือเราเริ่มจากเกิดมาเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโตเต็มที่นะคะก็จะประมาณ

20-30หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเป็น aging process หรือว่าความเสื่อมลงนะคะทีนี้การเกิดความเสื่อมในร่างกายหรือความแก่ในร่างกายเนี่ยมีหลายกลไกมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่ว่าหลักๆเวลาที่เราจะมาดูแลเนี่ยเราก็จะใช้หลักของ3อนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือในเรื่องของอารมณ์นะคะเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากที่สุดทีนี้สาเหตุหลักๆก่อนเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของความชราหรือ aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำลายเซลเราทำให้เซลแก่เซลเสื่อมแล้วก็เซลตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเอสโตรเจนเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันเนี้ยมันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยด์นะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือว่า aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีขบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้วทำให้มีสารตัวนึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advancedglycation end product นะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age

ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นถ้าเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยที่กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เหมือนโรงงานหนึ่งเนาะเวลาที่ใช้งานมานานๆก็จะมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาก็คือเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เรารู้จักนะคะทีนี้พอเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมละสเต็มเซลล์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเซลล์ทดแทนหรือสร้างเซลล์ใหม่มันก็จะลดลงทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับสารเคมีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้โรงงานก็คือไขกระดูกเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความแก่ความเสื่อมในร่างกายนี่เกิดเร็วขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เราแก่เร็วนะคะ1ก็จะเป็นของกลุ่มอาหารทอดค่ะถัดมาเนี่ยก็คล้ายๆกับอาหารทอดจะเป็นกลุ่มไขมันแต่อันเนี้ยเราก็จะโฟกัสที่อาหารที่เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวตอนแรกเราก็ฟังดูดีเนาะแต่ว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลุ่มที่เราเรียกว่าโอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นถามว่าโอเมก้า6อยู่ในไหนยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะลดปริมาณของไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า6ลงแต่ถ้าเราจะใช้ไขมันเราจะเลือกเป็นไขมันที่มีโอเมก้า3นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาทะเลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกลุ่มของน้ำมันเช่นเป็นพวกที่เป็นวอลนัทนะคะเป็นพวกที่เป็นแฟลกซีดหรือว่าเป็นพวกเชียพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟนะคะตัวชาเองเนี่ยจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มมากเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะอ่อนๆจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยก็จะเสียน้ำร่างกายก็จะแห้งอันนี้ก็จะทำให้เราแก่เร็วนะคะอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเรากินชากาแฟร่วมกับการเติมน้ำตาลเยอะๆเติมครีมเยอะๆอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนทำให้เราแก่เร็วแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำหรือว่าน้ำตาลนะคะกลุ่มนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ากินเข้าไปน้ำตาลเยอะแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นนะคะชื่อว่าไกลเคชั่นโปรดักต์นะคะซึ่งตัวนี้มันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือความแก่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดปริมาณของพวกน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะก็จะทำให้กระบวนการแก่หรือว่าชะลอความแก่ในร่างกายลงมาได้นะคะอันที่5ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมถ้าเรากินเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการบวมน้ำได้หรือว่าพวกสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะไปทำให้เป็นเรื่องของสารพิษอย่างนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วทำให้ร่างกายแก่เร็วด้วย
ข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคอลลาเจนเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมดุลนะคะการจับตัวของคอลลาเจนก็จะลดลงแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นได้นอกจากนี้นะคะในแอลกอฮอล์เองเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรามีการปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ดูแก่ได้พอเรารู้สาเหตุคร่าวๆนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความแก่ความชราหรือความเสื่อมในร่างกายแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารที่เราจะเอามาพูดมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากนะคะแล้วมีไขมันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักไม่ให้อ้วนนะคะหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยแคลอรี่ต่ำลงอันนี้ก็จะพบว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสื่อมหรือความชราในร่างกายลงได้อันที่2เรารู้ว่าอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเซลล์ที่แย่ลงเซลล์เสื่อมเซลล์ตายหรือว่าความชราเขาก็จะแนะนำว่าเราจะต้องมีอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจะสังเกตว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่หรือว่าโปรโมทส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่ามีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินวิตามินอะไรบ้างที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็น A C E ใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆวิตามิน A เนาะแล้วก็วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมคะในผักผลไม้วิตามิน C เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มเบอร์รี่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามิน C สูงนะคะวิตามิน E อยู่ในไหนอะโวคาโดนะคะแล้วก็จริงๆแล้ววิตามิน E เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในไขมันเองเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกินไขมันให้น้อยในน้ำมันที่เรารับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความคงตัวของมันเนี่ยเขาจะมีการผสมในส่วนที่เป็นวิตามิน E เข้าไปแล้วด้วยนะคะเพื่อจะช่วยทำให้เกิดเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระลงไปแล้วในตัวส่วนวิตามิน A อยู่ในไหนวิตามิน A ก็จะอยู่ในพวกของผักสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A นะคะทีนี้ในส่วนของวิตามิน A บางตัวเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นพวกของผักเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยพวกลูทีนซีแซนทีนที่เราเคยได้ยินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่จะช่วยบำรุงสายตาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากวิตามินเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกของพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตเคมีคอลหลายอย่างนะคะที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกของสมุนไพรเองก็ตามนะคะชาเขียวที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกของช็อกโกแลตอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะพูดว่ามันเป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดบ้างล่ะเป็นอาหารที่จะช่วยชะลอความเสื่อมความแก่พวกนี้ก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นเวลาที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของอาหารที่เขาจะพูดกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวลดเรื่องของการอักเสบเรารู้ว่าการอักเสบเองเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของเอจิ้งโปรเซสได้เพราะฉะนั้นอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็จะสามารถช่วยลดเอจิ้งโปรเซสได้อาหารที่จะช่วยลดการอักเสบคืออะไรหนึ่งพวกไขมันบางตัวซึ่งมันจะทำให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องลดไขมันนะคะอันที่สองอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็อย่างเช่นโอเมก้า3 Evening Primrose อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาเอยหรือว่าพวกของ Flax Seed เอยหรือว่าเรื่องของ ALA อะไรพวกเนี้ยที่เขาพูดกันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดการอักเสบนะคะดังนั้นจะเห็นว่าอาหารทั้งหลายที่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมอยู่ในคุณสมบัติประมาณนี้ลดการอักเสบนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการลดแคลอรี่ลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักๆของอาหารที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งอีกอันนึงเขาจะแนะนำว่าจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่เครียดนะคะเพราะเวลาที่เราเครียดปุ๊บคอร์ติซอลในร่างกายมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสเตรสหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วเอจจิ้งโปรเซสก็จะตามมาถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่แบบกินชากาแฟเยอะๆก็จะบอกว่ากินชากาแฟมากๆนี่อาจจะทำให้เป็นเอจจิ้งโปรเซสถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของชากาแฟบางคนจะพูดว่าเวลาที่เรากินชาหรือกาแฟแล้วกันนะคะมันจะทำให้เราฉี่เยอะขึ้นมีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะดังนั้นร่างกายก็จะขาดน้ำเมื่อเราแห้งหรือเราขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหรือความชุ่มชื้นในร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันลดลง
ก็จะทำให้ดูว่าสูงวัยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเพียงพอวิตามินดีหรือว่าครีมกันแดดที่จำเป็นถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะหรือไม่ต้องแสงแดดก็ได้นะคะแสงไฟทุกวันเนี่ยมันก็จะมี UV ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อจะลดเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของแสงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแก่ของผิวหนังค่ะสำหรับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งตัวที่เป็นตัวหลักสำหรับที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเองเนี่ยจะเจอในไหนเจอในผักแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะในผักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้านะคะสะเดาใบปอหรือว่าผักหวานนะคะผักกาดเขียวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝรั่งมะขามป้อมมะละกอสุกสับปะรดกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างมากถัดจากวิตามินซีก็จะเป็นวิตามินเอกับวิตามินอีซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะจัดการกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในส่วนที่เป็นไขมันเริ่มจากวิตามินเอก่อนเนาะวิตามินเอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเครื่องในในตับนะคะแล้วในไข่ในน้ำนมไข่นี่ก็จะเป็นที่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะละกอนะคะมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในวิตามินเอเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็คือผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่เป็นลูทีนซีแซนทีนอยู่ในเบอร์รี่ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความเสื่อมที่จอประสาทตานะคะอันถัดมาก็จะเป็นวิตามินอีค่ะวิตามินอีเนี่ยจริงๆแล้วจะเจออยู่ในน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโดที่เราได้ยินน้ำมันหรือว่าพวกจมูกข้าวสาลีนะคะในน้ำมันทั้งหลายเกือบทุกชนิดเลยที่เป็นน้ำมันพืชจะมีวิตามินอีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิตามินอีอยู่พอสมควรแล้วก็ในพวกถั่วนะคะถั่วเมล็ดทั้งหลายเนี่ยถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิตามินอีอยู่เยอะพอสมควรค่ะอีกอันนึงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมเนี่ยเจอในไหนเจอในพวกอาหารทะเลนะคะพวกของทูน่าพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในตับอาจจะอยู่ในไก่ในปลาหรือว่าในพวกโควิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของอาหารที่มีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากอาหารที่เป็นพวกของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเป็นเรื่องของวิตามินแล้วก็พวกของแร่ธาตุแล้วเนี่ยพวกของสมุนไพรเองหรือว่าพืชบางอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราจะได้ยินว่าในส่วนของผักพื้นบ้านในส่วนของสมุนไพรหลายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤกษเคมีเนาะเป็นไฟโตเคมีคอลที่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะปรุงอาหารนี่ก็มีความสำคัญนะคะพอเราเลือกอาหารได้แล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารอันแรกเลยเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆหรือว่าดีฟรายเช่นทอดไฟแรงๆมากๆเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์หรือว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นมีไฮโดรคาร์บอนเยอะขึ้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการผ่านกระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆอันที่สองถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะอันนี้ต้องระวังละถ้าสมมติว่าจะเป็นพวกวิตามิน A หรือวิตามิน E ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันพวกนี้เวลาที่เราไปผัดหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันมีความร้อนเติมน้ำมันนิดนึงจะทำให้การดูดซึมของวิตามินนี้ดีขึ้นในทางตรงข้ามพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C พวกนี้เวลาผ่านความร้อนนะคะวิตามินมันจะหายไปบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กินสดแล้วก็กินเลยทันทีนะคะเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะกินส้มเราอยากจะได้วิตามินซีแต่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้วิตามินซีก็เริ่มหายไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปอกแล้วก็กินเลย
ลักษณะนี้เป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะข้ามมาสู่ตัวอที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะทำให้มีเอนโดฟินหลั่งทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วยค่ะแล้วก็ออสุดท้ายนะคะก็คือออารมณ์นะคะเราก็ควรจะมีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีนะคะไม่ควรจะเครียดนะคะต่อให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ควรจะจัดการกับมันแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดอยู่นานยิ่งเราเครียดมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วจะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเกิดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแก่เร็ว

0: ขึ้นดังนั้นเราไม่ควรจะเครียดนะคะนอกจากนี้เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอที่นี่คืออะไรจริงๆแล้วควรจะนอนให้ได้วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนินก็ตามหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่แก่เร็วขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะถ้าเราอยากที่จะชะลอวัยหรือว่าเราไม่อยากจะแก่เร็วนะคะก็จะมีหลักง่ายๆก็คือ3อเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะจัดการความเครียดให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่มากจนเกินไปควบคุมน้ำหนักนะคะลดพวกไขมันนะคะลดพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ลดอาหารแปรรูปนะคะไม่รับประทานอาหารที่เค็มเกินไปลดโซเดียมนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20-50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
2: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
0: ๆและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: เสียชีวิตเลยต้องตรวจก่อนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะต่างจากการออกแรงคือ1ต้องทำสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ครับผมนั่นการรักษาใช้ยาใช้วิธีอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการรักษาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะเราทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบเราก็ต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็คือการรักษาผ่านสายสวนซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีเดิมทำมาก่อนมานานก็คือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
1: ครับครับ
0: มีทั้งสองวิธี
1: สองวิธีนี้ดีเสียจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
0: สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการทำผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องถูกดมยาสลบ
1: ครับ
0: จะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกจะต้องหาเส้นเลือดที่ดีๆเนี่ยเอามาใช้สำหรับเป็นตัวเป็นบายพาส
1: เป็นเส้นเลือดจากตัวเราเอง
0: ง
1: ั้นแปลว่าไม่ได้เปิดที่หน้าอกอย่างเดียวต้องเปิด
0: ต้องเปิดที่ขาฮะเปิดที่ขาเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเอาเส้นเลือดดำจากหน้าอกเนี่ยเอามาต่อที่หัวใจ
1: ค
0: นไข้ต้องดมยาสลบต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดคนไข้ต้องหายใจเองเมื่อถึงเวลาปอดแฟบต้องมีการได้เสียเลือดต้องมีการให้เลือดทดแทนแต่ข้อดีพอทำทางเบี่ยง

0: แล้วเนี่ยโหอยู่ได้นานเลยอยู่ได้เป็น10ปี15ปี
1: ทำทีเดียวอยู่ได้
0: ทำทีเดียวอยู่ได้นานเลย
1: เพราะว่า
0: แต่ว่าลงทุนครั้งแรกแพงหน่อย
1: แพงหน่อยเจ็บหน่อย
0: เจ็บหน่อย
1: หน่อย
0: ครับ
1: ครับที่อยู่ได้นานเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดที่มามันดีมัน
0: ครับเพราะว่าเส้นเลือดตามธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากใน

0: ื่น
1: ครับผม
0: ส่วนการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นมีจุดประสงค์ก็คือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
1: ครับ
0: โดยที่ตำแหน่งที่มีการตีบตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ถ่างขยายออกการทำบอลลูนนั้นง่ายทำเสร็จภายใน1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ข้อเสียก็คืออาจจะมีการตีบซ้ำคำว่าตีบซ้ำก็คือทำไปแล้วมาตีบอีกแล้วต้องทำซ้ำ
1: เพราะมันก็เลือดเส้นเดิม
0: เส้นเลือดเส้นเดิมครับจุดประสงค์ที่เราใช้ขดลวดเข้าไปค้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตะกันเนี่ยมันยุบตัวลงมา
1: ครับ
0: นะ
1: ครับวิธีการใหม่ล่าสุดนี้ที่ได้ผลและดีที่สุดเขาใช้วิธีไหน
0: วิธีการใหม่ล่าสุดที่ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
1: ขดลวดเคลือบยา
0: เคลือบยาต้านการตีบซ้ำขดลวดที่เราใช้เนี่ยมี2ประเภทขดลวดธรรมดากับขดลวดที่เคลือบยาแล้วก็ยานี้จะไปยับยั้งไม่ให้เซลล์หัวใจเนี่ยสร้างเนื้อเยื
1: ่อ
0: กลับเข้ามาคลุมหรือปกคลุมขดลวดใหม่แต่บังเอิญหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นแขนงขดลวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกดีไซน์ขึ้นมานั้นมีไว้ใช้สำหรับเส้นเลือดหลักเท่านั้นอันนั้นเราเรียกว่า on label ก็คือเขาให้ใช้แบบนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเวลาคนไข้ของเรามีเส้นเลือดตีบตันเนี่ยชอบเป็นตรงข้อต
1: ่
0: อตรงตำแหน่งที่มีทางแยกเนื่องจากเราไม่มีวัสดุเราก็ต้องเอาขดลวดที่เขาถูกสร้างไว้เอามา modify แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปัจจุบันเนี้ยมีขดลวดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรักษาตรงทางแยก
1: อ๋อแล้ว
0: ขดลวดตัวนี้ก็จะดีกว่าขดลวดแบบเดิม
1: อ
0: ันที่หนึ่งเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลักษณะรอยโรคแบบนี้โดยเฉพาะอันที่สองไม่ modify ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขดลวดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ดีกว่าก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้ระนาบถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าได้ laminar flow
1: ค
0: ือ flow เนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลือดเนี่ยสามารถไหลไปพร้อมกันทั้งเส้นหลักและเส้นรอง
1: รอง
0: โดยที่เราไม่ได้ใช้ขดลวดแบบเดิมๆนะครับขดลวดแบบเดิมๆมาคือเราต้องถ่างขยายในเซลล์อันนี้ไม่ต้องขดลวดตัวใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นปากแตรพอใส่เข้าไปแล้วปากแตรขยายออกตรงคร่อมตรงทางแยกไว
1: ้
0: หลังจากนั้นเราค่อยต่อขาผมอยากให้คิดถึงซูเปอร์แมน
1: คริ
0: สโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนแต่งตัวนะใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ตัวกางเกงในที่ใส่ข้างนอกเนี่ยคือขดลวดทางแยก
1: oh.
0: แล้วก็มีขากางเกงออกมาสองข้าง
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ส
1: ุดแล้วพอใส่กางเกงในไปแล้วไม่ต้องไปต่อขาออกมา
0: ต้องต่อขาครับต้องต่อขาภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของจำลองนะครับของคนไข้จะเห็นคนไข้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่อยู่บนเหนือตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องสวนหัวใจเป็นเอ็กซเรย์นะครับมองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นเส้นเลือดนี่เราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดแดงที่คนขานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ลวดนำลวดนี้ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดค่อยๆวิ่งเราค่อยร้อยลวดเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลอดเลือดแดงใหญ
1: ่ครับ
0: อันนี้กำลังเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเลี้ยวโค้งปื๊ดมาเนี่ยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าเราเรียกหลอดเลือดเอออร์ต้า
1: ครับ
0: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สายสวนนะครับภาพที่เห็นนี่คือใส่สายสวนเนี่ยตามร้อยตามลวดเข้าไปสายสวนนี้เป็นสายสวนที่มีท่อเป็นลักษณะเป็นท่อลวดนี้เป็นตันนะครับสายสวนเป็นท่อขณะนี้ก็ใส่สายสวนตามลวดนั้นเข้าไปแล้วก็เราเอาลวดออกแล้วก็ใส่สายสวนนี้เข้าไปเกี่ยวที่หลอดเลือดหัวใจเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องฉีดสารทึบรังสีนี่เราฉีดสารทึบรังสีไปแล้วเราเห็นหัวใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยนะก็เห็นว่ามีตำแหน่งรอยติดอยู่นะครับเราฉีดใหม่ครั้งนึงเราเห็นเส้นที่วิ่งมาตรงๆเนี่ยนะมีติดตันที่เราเรียกว่า blockage นะครับนี่เราลวดวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ร้อยบอลลูนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยตามลวดมาเราต้องทำการขยายบอลลูนบอลลูนที่กางออกมาแล้วก็จะเบียดให้ตะกันเนี่ยแบนลง
1: ครับ
0: เราเบียดมากขึ้นก็จะแบนมากขึ้นถ้าเบียดมากที่สุดตะกันก็จะแบนลง
1: ตอนเบียดเนี่ยผนังหลอดเลือด
0: ก็จะโป่งออกนิดหน่อยโอกาสแตกปัจจุบันเนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าหลอดเลือดนั้นแข็งมากอันนี้เป็นภาพของขดลวดนะครับขดลวดเนี่ยจะวางอยู่บนบอลลูน
1: ครับ
0: พอเราขยายบอลลูนเสร็จขดลวดก็จะขยายตามไปด้วย
1: ครับ
0: เสร็จเรายุบบอลลูนลงภาพนี้เป็นยุบบอลลูน
1: ขดลวดยังอยู
0: ่ขดลวดยังค้างอยู่เพราะว่าขดลวดเนี่ยจะจำขนาดสุดท้าย
1: อ๋อแล้วจะคงสภาพ
0: จะคงไว้สภาพอย่างนั้นเลย
1: ตลอดไปไหม
0: ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลย
1: ข้อดีของการใช้ขดลวดกับบอลลูนเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้าง
0: จุดเด่นคือ1คนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าบาดเจ็บน้อย
1: ครับ
0: ความชอกช้ำที่เกิดคนไข้น้อยคนไข้สามารถลุกเดิน

0: ทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
1: แผลเล็กมาก
0: แผลเล็กมากถ้าเป็นนักเล่นกอล์ฟก็สามารถเล่นกอล์ฟได้เลยถ้าว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้เลยใครเป็นผู้บริหารถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถว่าการประเทศได้เลย
1: ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอคุณหมอคือไม่อยากจะเป็นโรคนี
0: ้
1: ดูแลตัวเองไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆทำไม
0: ครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอว่าเมื่อเราอยู่ในโลกาภิวัต
1: น์
0: อาหารที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์เยอะการกินเค็มก็ทำให้ความดันสูงกินหวานก็เป็นเบาหวานกินมันก็คอเลสเตอรอลสูงงั้นเราต้องโมดิฟายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
1: การกินที่ดีนอกจากจะไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินของมันควรเลือกกินอะไรที่ดี
0: จริงๆแล้วเนี่ยเรากินอาหารให้ครบทุกหมู
1: ่
0: นะอาหารเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอดี
1: คร
0: ับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้พลังงานไป 1,200
1: ครับ
0: แต่เรารับประทานไป 2,000
1: โอ้ก็
0: เราจะบวกไว้800ถ้าแบบนี้ทุกวัน
1: ก็บวกไป
0: ก็800คูณด้วย30แล้วคูณด้วย365
1: คร
0: ับแล้วคูณด้วยจำนวนปีแคลอรี่ที่สะสมไม่ไปไหนมันก็จะกระจายนะฮะไปแปะไว้ที่หลอดเลือดหัวใจสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่พุงของเราสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่ท้องแขนไปแปะไว้ที่แก้มยุ้ยเลยนะฮะคอป่องเลยผิวพรรณใสสมบูรณ
1: ์
0: หลอดเลือดตีบนะครับหลอดเลือดตีบเป็นต้น
1: แต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับเป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหม
0: ครับวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
1: ครับ
0: ในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน
1: ครับ
0: คำว่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือเจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงถ้าเมื่อไหร่เจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับบีบเค้นเหงื่อแตกรีบไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ห้ามรอนะครับไม่ว่าบุตรหลานของเราหรือพี่น้องเรายังไม่กลับมาเราต้องไปโรงพยาบาลจะไปด้วยแท็กซี่โทรศัพท์เรียกศูนย์รับส่งนเรนทรตามเข้ามาให้รับเราที่บ้านเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1: ครับ
0: ตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือดูส่วนที่เราเรียกว่า
1: ST
0: ในส่วนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะผมไม่อยากให้จำเอาอย่างเดียวเลยนะครับ ST พอเดินไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บเค้นอกบอกคุณหมอครับผมขอดูคลื่นไฟหัวใจและขอดู ST ยกไม่ยกถ้า ST ยกแสดงว่าขณะนี้เรามีโอกาสหรือกำลังจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
1: ST
0: ยก ST ยกท่องไว้เลยนะครับ
1: บอกว่าตัว
0: ST ยก
1: ST
0: ยกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลแล้วหกล้มนะครับแล้วกระดูกหักไม่ต้องถามว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรหรือส่วนไหนของกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเลยคุณหมอครับกระดูกผมหักไห
1: ม
0: นะครับขึ้นฟ้าหัวใจก็เหมือนกันสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้จำไว้แล้วก็เพื่อจะได้บอกคุณหมอว่าผมเจ็บหน้าอกเนี่ยทำขึ้นฟ้าหัวใจหรือยังทำแล้ว ST ยกไหมถ้ายกแปลว่าเฉียบพลันข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปีที่แล้วนะครับนี่ครบ1ปีละสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศให้โรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันนั้นเป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
1: ทุกโรงพยาบาล
0: ทุกโรงพยาบาลเลย
1: ไม่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นรัฐหรือเอกชนถูกหรือแพงได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียตังค
1: ์ไม่ต้องเสียตังค์
0: ไม่ต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถูกหรือแพง
0: ทุกโรงพยาบาล
1: แต่ต้องกล้ามเนื้อหัวใจตาย
0: เฉียบพลันชนิดST ยก
1: มีถ้า ST ไม่ยกมันมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: ถ้ามีแบบนั้นก็อาจจะต้องเสียสตังค์นะคร
1: ับ อ้าวเพราะงั้นต้องแม่นๆนะฮะ
0: ต้องแม่นๆครับแต่ว่าที่ผมกำลังบอกแบบนี้เพราะว่า ST ยกนั้นต้องรักษาทันทีแต่ถ้า ST ไม่ยกแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังจ่ายเราไม่พออาจจะบอกคุณหมอครับผมขอไปโรงพยาบาลศิริราชขอย้ายนะครับ
1: ถ้า ST ไม่ยกเดี๋ยวก่อน
0: ยังมีเวลา
1: วางบินอาจจะน่าตกใจ
0: ST ไม่ยกมีเวลามีเวลารักษาตั้ง24ชั่วโมง48ชั่วโมง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่ต้องรักษาแบบทันที
1: ครับ
0: ทันทีนี้มีโรคเดียว
1: ครับ
0: หัวใจขาดเลือดชนิด ST ยกอันนี้ต้องรักษาแล้วฟรีทั่วประเทศ
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่สบายไม่ต้องจ่ายนะฮะอันนี้เป็นข่าวดี
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เป็นโรคดีกว่านะคร
1: ับใช่ครับทั้งหมดนี้คุยมาก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับทั้งการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรหรือมีอาการของโรคนี้ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ที่มาให้ความรู้กับเราให้เรารู้จักหัวใจเส้นเลือดหัวใจของเราดีขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศิราช360องศาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไหม้ๆออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนนึงคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึก2มือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากลุกซูดูกุอักษรไขว้กันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมที่จะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่ากรุณา ถ้ากรุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้งสองซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองครับ
5: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์

แรกตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Fine Day มาพบผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล
1: ้
0: ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
0: ้นะคะ
1: เบาหวาน
0: โอ้โหจริงด้วยนะ
1: ใช่แล้ว
0: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวานอาหารก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
1: นิสัยก็หวาน
0: เลยจริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
1: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
0: นะคะ
1: แต่จริงแล้วโรคเบาหวานคือมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ฉะนั้นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
0: แล้วผลก็คือ
1: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
0: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
1: ใช่แล้ว
0: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทน

0: ลในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
1: ทันทีเลยเหรอฮะ
0: มันก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีอย่างเงี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหิวน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรกับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
1: มาเป็นแพ็กเกจ
0: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาอะไรประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดเรามีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ด
1: ี
0: ใช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
1: นั่นแหละก็เลยบางที
0: ปลายประสาทอักเสบ
1: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
0: อันตรายมากเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องหวานอย่าหวานมากนะ
0: จริงถ้าใครตรวจเลือดจริงแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
1: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
0: อาจจะช้าไปแล้วไง
1: คือ
0: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
1: เพราะฉะนั้นควบคุม
0: เมน
1: ู
0: ของเราเลย
1: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
0: ่มี
1: อ๋อมี
0: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
1: นิดเดียวเท่านั้น
0: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาล
1: ห้ามกินน้ำตาลเลย
0: จริงๆมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องดูว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
1: เพราะนั้นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
0: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
1: เอาละครับ
0: เ
1: มนูเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่าน
0: ี้น้อยเดียวน้อยนิดเลย
1: ถึงช้อนชา
0: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
1: พระเอกเราอยู่ตรงนี
0: ้มารา
1: คืออะไรเนี่ย
0: มาราขี้นก
1: คืออย่างนี้มาราขี้นกหรือมาราหยก
0: มาราหยกแล้วแต่จะเรียก
1: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
0: เป็นแกงป่ามะระหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่
1: า
0: แต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจนแน
0: ่
1: นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี่ใช่ไหม
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นเนาะเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันดู
0: จริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยค่ะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บำรุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยขี้นกเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: ผ่าครึ่งก่อนข้างในก็จะมีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อน
1: อ
0: นะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือ แช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้องป่า
1: ผมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมะระหยกมะระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามะระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปูดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มะระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู
0: ่ใช่แล้ว
1: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมะระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปร
0: ุ
1: ง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งประมาณครึ่งนิดหนึ่งครึ่งเองนะคะ
1: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
1: 6ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องนึงก็เกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิมในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: น้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
1: อันนี้ก็เป็นยาอย่าง
0: ใช่แล้ว
1: กระชายกะเพรามาเลย
0: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
1: ่ได้ได้ได้ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมาเล็กน้อยนะ
0: เล็กน้อยใช่ไหมต้องมีนะในน้ำซุป
1: แต่ถ้าใครที่ชอบมะระอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบเลย
0: ทานได
1: ้ส่วนใครที่ไม่ชอบมะระ
0: ขอแนะนำว่า
1: เป็นยังไงดีฮะ
0: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมากอาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่
0: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขนได
1: ้ครับก็อย่าตักมะระเยอะ
0: โอเคแต่ว่าเราอยากได้มะระเล็กน้อยไงเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
1: อ่ะเสร็จแล้วเสร็จ
0: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสร็จได้เลยค่ะ

0: หน้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
0: และขมแน่นอนนะอ่ะชิมกันนะครับจ
1: ันซ่ายอมค่ะยอม
0: มา
1: แล้วน่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
0: ้ขมในระดับรับได
1: ้
0: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
0: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
0: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
0: มาดูกันมะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: ลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกันเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนี่หน่อยนะฮ
1: ะ
0: อย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปี๊บ
1: ใช่แ
0: ต่ปริมาณ
1: เราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้น
1: ๆพอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะอาจารย์ชาน
1: ี่เคล็ดลับของเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ด
0: ำขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จริงๆง่ายมากนะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวคือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะน่าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวอะไรอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสะ

0: เพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตายิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างกายเราบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊ดเลย
1: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
0: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงค่ะกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
1: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
0: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
1: ที่บางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานอ่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
0: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
0: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะ
1: ค
0: ถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเรายังได้รับจากคาร์โบไฮเดรต
1: ร
0: ข้าวกับแป้งเน
1: ี้
0: ย
1: ผลไม้อีกใช่ไหมครับมี
0: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุม อย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
1: คืออาจารย์ทราบหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกอ้าวฉันไม่ใส่น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
0: ใช่ไม่ใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
1: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
0: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได
1: ้
0: ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: อันนี้เราน่าจะสุกแล้วนะมะเขือเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ได้ไหมคะ
1: จะได้แล้ว
0: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
1: ได้ฮะ
0: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
1: ใส่น้ำตาล
0: เล็กน้อยค่ะ
1: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
0: ค่ะ
1: พริก
0: อันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมด
1: ป่ะใส่เลยนะ
0: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยเพราะว่า
1: ใบโหระพา
0: ใช่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
1: ได้เลย
0: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
1: มากๆมากๆเสร็จแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ไฟ
0: ปิดไฟแล้ว

0: อด
1: มันรสชาติเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้าง
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะเราเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้ว
0: yeah.
1: ช่วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: อร่อยมากเขาบอก
1: อุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ้ยลืมขอโทษค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆแล้วครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยกโยก

0: โยก
1: ไม่ใช
0: ่ไปให้มันหลุดโลก
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
1: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
0: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
1: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันโดยเราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต
1: ้
0: น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล้วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได
1: ้ใช
0: ่และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
3: ว้าว
0: ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี้
0: แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนควรจะบาดเจ็บมากกว่ากันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและแน่นอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: มีจริงๆ อย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนยังไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: น่าสนุกเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าหุ่นน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
0: อันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
1: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
0: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
1: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะ
0: เพื่อ
1: นั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับ

0: ราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
1: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของดัมเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
0: โอเคมา
1: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที่
0: ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
1: ก็คือไบเซป
0: ไบเซปแต่บวยเล่นบวยเล่นยังไง
1: ก็ทีละข้าง
0: ทีละข้างใช่ไหมครับ
1: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยกสองข้างเลย
0: พร้อมกันใช่ไหม
1: หรือถ้าเป็นดัมเบลหัวยกสองข้างได
0: ้ใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บวยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
1: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
0: ไม่ใช่
1: ให้มันหลุดลอก
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่น้ำหนักเขาเยอะครับ
0: ไอ้นั่นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งนะการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
1: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
0: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่นี่คือถ้าใช่
1: มันไม่ออกไปเสพเลยอ่ะ
0: ใช่มันไปที่ไหนละ
1: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเสพอ่ะ
0: ไตเสพอันนึงสิแต่อันแค่
1: หล
0: ัง
1: อ่ะ
0: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหม
1: ม
0: ันมีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเหวี่ยงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
1: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
0: แล้วก็พยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะ
1: อ
0: ย่างตัวนี้ก็คือ
1: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
0: ใช่
1: ส่วนน
0: ี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
1: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: หรือบิด
0: มือ
1: ครับ
0: โอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานใช่ไหม
1: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
1: คือหลักศาสตร์สุดๆเลย
0: ใช
1: ่ไบโอเมคานิกอะไรนี่ครับ
0: ครับ
1: ปุ๊บเราขึ้นตัวปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักแล้วตึงแล้ว
0: ใช่
1: ดี
0: ท่าที่2บวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสมั้ยตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
1: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่อยแล้วก็มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่อยผมงี
0: ้ยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกัน2ข้างมั้ยบวยลองดู
1: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
0: บวย
1: ลงหลังอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่
0: ฮะ
1: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพ่อผมบอกเหมือนเฉลยเขาสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
0: ใช่เพราะอะไร
1: มันลงหลัง
0: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกเรามันเน้นไหลข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
1: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้น
0: ครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมันสุดคือเมื่อยหลัง
0: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัวหน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพก
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกเอ้ยท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
1: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมุติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
0: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
1: หาผนัง
0: หาผนังเอาหลังพิงเลยย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
1: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
0: ได้ครับเราก็สามารถ
1: ใช้มาสิครับพี
0: ่เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่ง
1: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
0: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
1: ผมนั่งนะครับ
0: หลังพิงชิดนะ
1: เพิ่มลงกับทิ้งข้าง
0: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
1: เวลาหลังปุ๊บหลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
0: หลังดันละ
1: เพราะหลับหมอนหน่อยนะ
0: ก็หลับเลยไม่ใช่อ้าวยก
1: นี่เล่นมุกก็ชอบ
0: ยกว่าฮึบใช่ครับ
1: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ
0: ็
1: บ
0: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรงไ
1: ปพอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขอช่วยส่งได้นี่แบบ
0: นี่มันบังคับคือให้
1: ทุกอย่างเหมือนเดิม

0: 2-3 เซตเซตละ 10-12 ครั้ง
1: นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
0: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น 10-12 ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนได
1: ้เพิ่มจำนวน
0: หรือว่าความเร็วได
1: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น

0: เล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ําหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวนี้ถ้าเกิดบวยต้องการที่จะหยิบน้ําหนักหรืออะไรการส่งน้ําหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
1: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
0: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
1: สมมติน้ําหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ําหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
0: ช่วยส่งขึ้นมาใช่
2: ปึ้ม
0: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
1: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
0: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมเอาขึ้นมาหน่อยป้าเดี๋ยวลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึง
2: ลุงโอเคคุณครับบีมผมหนักขึ้นนะครับ
0: เอาดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
1: เอาไม่ช่วยเซฟ
0: อ่ะเฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงก็เข้ามาช่วยเซฟ
2: ติดปุ๊บ
0: มาช่วยนิดนึง
2: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
0: ใช่
2: ที่บอลมือประกัน
0: เนี่ยใช่ปุ๊บแล้วก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
1: ปุ๊บอ๋อ
0: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
1: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
0: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
1: แ
0: ท
1: นที่ซึ่งกันและกัน
0: ใช่บางครั้งมันเหมือนเราเล่นอีก2ครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิดนิดนึงไอ้ตรงที่เราติดอยู่เนี่ยนะมันก็ไปได้แล้ว
1: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
0: ตั้งเป้าหมาย
1: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานของกล้ามเนื
0: ้
1: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปครับ
0: ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามันก็ต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
1: โอเค
0: หน้าท้องบวยลองยืนขึ้นบวยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ไหมปกติบวยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
1: ถือสองข้าง
0: ถือสองข้าง
1: ไม่ได้ถ่วงกันไง
0: บวยลองเล่นสองข้างบวยลองเล่นก่อนนะเหยียดยืดไป10ครั้ง8 9 10
1: เบา
0: คราวนี้บวยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
1: เนี่ยหนักขึ้น
0: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงมันมีมากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่โบจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
1: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
0: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
1: เพราะฉะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราท่านน้ำหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมุติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือflat bench press นะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเออเข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
0: ้
1: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
0: เข่าวาง
1: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือลงมานี้ปุ๊บ
0: ลงใกล้ตัว
1: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ
0: ช่วย
1: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าแล้วก็วางเข่า
0: ประคอง
1: ประคองแบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพ
0: ี่
1: ต้นมีไหมครับ
0: มี
1: การบาดเจ็บ
0: ใช่ส่วนนี้ทีนี้บวยลองลงใหม่บวยลงใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องการบาดเจ็บก็คือคนที่ลง
1: อย่ากดบอกกันดีก็ได
0: ้คนที่มันลงมากเกินไป
1: มันเตือน
0: ใช่ไหม
1: มันหนัก
0: มันลงมากเกินไป
1: นี่มันลงสมมติถ้าเกิดมันโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าแบบนี้ต้องเจ็บ
0: อ้าวลง
1: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอก
2: แต่ถ้าเกิดเราลงลึกผมเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยและเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่า

0: จะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
1: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
0: เราเล่นน้ำหนักน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
1: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลใช่ไหมครับ
0: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าโยนน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นแบบนี้แล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออเนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
0: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
1: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาเบลใช่ไหมบาเบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาว
0: ครับ
1: สั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
0: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนครับทำไมมันงองงอย่างนี้อ๋อ
1: ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติเหมือนกับตัวบายาว
0: ใช่ไหมตัวตรง
1: นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
0: อันนี้เราเรียกว่า easy bar
1: easy bar หรือว่า EZ ใช่ไหมออกเสียง
0: นะครับ EZ
1: ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นนะถ้าเกิดเราไปใช้บาตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาตรงเนี่ยมันก็ทำให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงนี้เราอาจจะยังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากขึ้น
0: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
1: ฮะก็
0: ไรโรได้อีก
1: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่างนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งแค่ถ้าอย่างงี้นี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหมัน
0: เย็นสบาย
1: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี้
0: เจ็บ
1: มันเป็นกระดูกต้นคอละมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
0: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
1: การรับน้ำ
0: หนักขึ้นรองรับด้วยถ้าจะไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
1: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
0: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
1: ใช่
0: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกันครับคือเล่นตักน้ำหนักน้อยไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
1: ค่อยๆ
0: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
1: อันต่อไปบุ้ยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
0: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
1: ฮะ
0: ไม่มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี้
1: แยกเท้านิดนึง
0: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงบางทีมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีตัวบาร์น้ำหนักปุ๊บปุ๊บก็ขึ้นเยอะปุ๊บหนึ่ง
1: ใช่ด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาก็คือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมว่าเซลมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
0: ไม่ดีครับผิดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ครับขอบคุณครับ
1: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
0: ก็เมื่อยแล้ว
1: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องพยายามให้หลังตรงมากขึ้น
0: นี่โอเค
1: ใช่
0: โอเค
1: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังแน่ขึ้นนะครับ
0: โอ้โหนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
1: ใช่
0: มีอันที่อยากแถมครับ
1: ครับ
0: คือบางทีเด็กๆเนี่ยตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
1: ใช่
0: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
1: ่ใช่เขาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
0: ท่านนะครับเราไว้เพื่ออะไรครับ
1: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: ที่เราเล่นเดดลิฟ
1: ท์ที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดานะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เข็มขัดธรรมดาเฮ้ยใส่มา
0: ไม่ใช่
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นสองคือต้องอยู่ที่ท่า ถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้

0: เล่นไหลโอเคเบ้ยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยเฮ้ยเบ้ยมาเล่นซิทอัพเบ้ยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือเบ้ยมาเล่นหลังไอ้ตัวแรกพูดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
1: ใช่ไหมผมสรุปงี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได
0: ้
1: ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
0: ที่เกี่ยวข้อง
1: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับ
0: โอเค
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
1: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็น

0: ลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะหมอ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: หมอขอบ่นใต้คิ้วของ

0: หมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สามัญประจำบ้านตอนยาชุดสุดอันตราย
4: อร่อยจริงๆเลย
5: ของเปล่าเอาของเปล่า
4: ของอะไร
5: ของอะพี่ของวันนี้มีของดีแล้วเนี่ยเอาเปล่า
4: ไม่รู้เหรอของอะไร
5: ยาพี่มียาเอาเปล่า
4: ถูกไม่บอกตั้งแต่แรกเขามากมาก
5: เอาไปของดีด้วยของดีด้วยเนี่ยพี่เอาเลยคิดถูก
4: เท่าไหร่
5: กันเองหรือว่า
4: อ่ะคุณถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
5: เฮ้ยพี่จับผมทำไมเนี่ย
4: นี่ไงยาเสพติดอยู่นี
5: ่นี่พี่นี่เนี่ยยาชุดผมไม่ขายหรอกยาอันตรายอย่างนั้นนะคุณ
6: ยาชุดก็อันตรายนะคะ
5: อุ้ยคุณตำรวจครับ
4: ครับ
5: จับเลยครับพยาบาลคนนี้แหละครับชอบทำให้คนอื่นตกใจครับผม
6: เอาจับดิฉันแล้วใครจะมาช่วยล่ะคะ
7: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: คุณพยาบาลครับยาชุดเนี่ยมันต่างจากยาทั่วไปยังไงเหรอครับ
6: ยาชุดนะคะก็หมายถึงยาที่ผู้ขายนะคะจัดไว้เป็นชุดๆค่ะโดยยา1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยยาหลายๆชนิดรวมกันผู้ขายเนี่ยก็จะให้ผู้ซื้อเนี่ยทานครั้งละ1ชุดโดยไม่มีการแบ่งว่ายาชนิดไหนควรทานเวลาใด
4: แล้วยาชุดเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนล่ะครับ
6: อันตรายมากเลยค่ะเริ่มเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1เนี่ยอันตรายจากการได้รับ

0: เกินขนาดค่ะเนื่องจากในยาชุดเนี่ยมักจะมีตัวยาที่ซ้ำซ้อนกันนะคะ2ยาชุดที่จำหน่ายเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะคะแต่ยาสเตียรอยด์พวกนี้มีฤทธิ์ข้างเคียงสูงมากข้อ3นะคะอันตรายจากการได้รับประทานยาเกินความจำเป็นค่ะเช่นยาชุดแก้ไข้หวัดเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยยาแก้ปวดยาแก้ไอยาปฏิชีวนะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ซื้ออาจจะไม่มีการไอเลยนะคะแต่ก็จำเป็นจะต้องทานยาเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะข้อที่4นะคะอันตรายจากการได้รับยาไม่ครบขนาดค่ะเช่นยาปฏิชีวนะเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานยาให้ครบขนาดมิฉะนั้นก็จะรักษาโรคไม่หายนะคะข้อที่5อันตรายจากการแพ้ยาค่ะหรือว่าพิษของยาสำหรับข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะในยาชุดเนี่ยมักจะมียาที่เสื่อมคุณภาพยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานปะปนอยู่ด้วยค่ะอย่าซื้อแล้วก็อย่าใช้ยาชุดนะคะแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าไปหาแพทย์แค่นี้ค่ะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาชุดได้แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
1: สามัญประจำบ้าน
2: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
3: สวัสดีวันจันทร
2: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
4: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
2: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
5: ซูม
2: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อําเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพระยมลือครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทํานามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็ตามครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันวันตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะมันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: เอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอ่ะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม่
1: ใหม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนี่ยจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาดึง
1: มันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรงใช่ไหมแรงดึง
0: นั่
1: นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ใช่ก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็ห้าโมง
0: ฮะ
1: ห้าโมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผมสองโมง
0: ถึงห้าโมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอ่ะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็กๆ
1: ใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตราย
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
5: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเรารู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

ยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14 วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนนำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ละโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่หรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือบึ๊บ1นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน2ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน3รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

0: ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
2: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
3: มันไม่ต้องหรอพบกับประมาแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแคน
3: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
2: จะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
2: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
2: ใช่
3: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
2: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
3: อ้าวมันไม่ต้องหรอ
2: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
3: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: โอเคต่อไป
2: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปรแพคครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
3: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
2: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
3: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
2: ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอีลาสติกแบนเดจนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
3: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
2: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่แล้วก็ไปโรงพยาบาล
3: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
2: ครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
3: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
2: ครับ
3: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
2: ขอบคุณครับ
3: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบนในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องเสริญเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
1: หมอขอบ่น
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถ

ด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่อนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจอ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนะคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคาร1ไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ไอ้ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
2: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
1: ค่ะถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบนี้ผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อป๊อบป๊อบป๊อบถือว่าเบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
2: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
1: ่
2: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรา

0: ึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะๆมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
0: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็

0: ผอม
1: โอเค
0: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
1: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะมาเทียบกันไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ใช่อันเดียวกันไหม
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
1: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
0: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
1: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหม
0: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เขาออกเป็นเม็ดเบ็ดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณโจติ่งติ่งเลย
0: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
1: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้นะสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยดิโอ้ยาๆๆกางร่มละ
0: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
1: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
0: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแค่ที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
1: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
1: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
0: มันกรองแสงไปใช่
1: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำดันเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาฮะคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะทั้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลนเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาจะกุมภาเนี่ยจริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
0: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค่
0: ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นเราจะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบ
1: เขาไม่ชอบ
0: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน
1: ้
0: าร้อนมีความชื้นสูง
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝ
1: ุ
0: ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: โอ้ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกราคมกุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
0: ก็ติด
1: พีคเลยคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
0: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมา
0: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก
0: ็
1: เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากน
0: ะ
1: แต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับไอ้พายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10-20 ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันค่ะ
1: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
0: ไม่จริงค่ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
1: ครับ
0: คือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะ อย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
1: ่
0: ค่ะอันนี้เป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็
1: ม
0: ี
1: ที่เรียกหลายตายนะคร
0: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวก heat stroke คนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
1: ไม่ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
0: ากไม่สมัยค่ะไม่หลายตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
1: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ตื่นเลย
0: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
1: ก็
0: คือร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวคนไข้ก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชักค
1: ่ะซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
0: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
1: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
0: heat stroke คือโรคลมแดด
1: ครับ
0: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะเราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
1: ้แล้วถ้าเป็น stroke
0: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
1: ซึ่งคนละอาการ
0: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ก็ได้ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วย heat stroke ได
1: ้ครับดีนะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่2ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิด heat stroke ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือ heat stroke โดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละ อันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
0: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้น

0: แต่เราอันที่หนึ่งนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
1: ่
0: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
1: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
0: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
1: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
0: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงคะ
1: คร
0: ับ พอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
1: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
0: ปัสสาวะไม่ออกเลย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
0: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวาย
0: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็เกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
1: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
0: ฮีทสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่สองน้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
1: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
0: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
1: อ๋อสูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
0: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
1: ้
0: อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ
1: ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบฮีทสโตรกแล้วมีอาการ
0: ฮีทสโตรกเนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: อาการเบื้องต้นเหมือนที่จะเป็นลมถูกไหม
0: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับวิธีแก้เบื้องต้นซดน้ำกระดกน้ำได้ไหมฮะ
0: ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะแล้วเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
1: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
0: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรม

0: ดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
1: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมันเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
1: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นเราไม่ว่ากันเน
0: าะใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
1: จิบเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
1: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่ถู
1: กไหมครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะเห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทค่ะและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให้ค่ะ
1: ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
0: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทคหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
1: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเฮ้ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าเฮ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
0: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
1: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจ
0: ก็ส่วนอื่นนั้นจะเย็นชืดซะเยอะแล้ว
1: ถ้าจับ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
0: ตัวเขามักจะเย็น
1: โอเคแต่ถ้าเป็นฮีทสโตรกจับตัวร้อนแล้วต้องจะเป็นต้องมีเหงื่อไหม
0: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดฮีทสโตรก
1: เพราะว่ามันไม่ระบายม
0: ัน
1: ก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปย์อันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกูสาใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่ได้น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่า บางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
0: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้นะฮะถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
0: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
1: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นที่สโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอมีค่าใช้จ่าย
0: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
1: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
0: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท่องขอไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
1: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
0: ดึงออกมา
1: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
0: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
1: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
0: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
1: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิษฮะงานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
1: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะ เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
0: ชิล
1: เดี๋ยว32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่ามันเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
0: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
0: ะ
1: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะเข้าไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
0: ซันสกรีนก่อนเขาก็จะทา
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมา มาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลเราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนัง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
1: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะ
0: ครับ
1: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทักอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะเรากลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมครับ
0: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
1: ค่ะนี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
0: ถู
1: กไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยวโอ้ผม
0: ไม่
1: กลัวเลยนะ
0: ค่ะ
1: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวหายใช่ค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
1: ทุกวันนี้พอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
0: ใช่
1: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมเนี่ยเซ็งมากเลยทุกวันนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พีทอยู่มีแดดอุ้ดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
1: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
0: ไปซะใช่ค่ะของบางอันแก้ไม่ทัน
1: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
0: ่
1: ต้องให้เจอกับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
1: ้ค่
0: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้างค่ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
1: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัดจัด
1: ใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได้มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ค่ะ okay. เพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาอยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะฮะแล้วจะเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: ค่าไฟอีกเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: ค
0: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมอย่างเงี้ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนเนี่ยฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็อาบลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที่เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พี่ก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีแล้วใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัวซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นนะเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดีใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จื้อถ้าให้พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนนึงพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนนายอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่เมืองนอก
0: อยากมาอยู่เมืองไทยอะ
1: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้แล้วลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของนู้นโอ้โหรองเท้าต้องถุงเท้าต้องหนาต้องมีฮีทเทคอะไรพวกน
0: ี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเทคมีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว์ ใส่ข้างในประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบที่แบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริงๆ
1: ครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
0: โอ้โหใช่ค่ะ
1: หลุดนะฮะอันนี้
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ดูพยากรณ์สิวันนี้มีล

0: ือเปล่าเลยโอ้โหวุ่นวายมาก
1: ค่ะแต่ถ้าร้อนนี่สบายมากนะใส่ผ้าสบายๆเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
0: เอาร่มไปหน่อย
1: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
0: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
1: ี
0: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจค่ะนี้น่าสนใจ
0: เอ้ามันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
1: ตัวย่อก็คือ COPD
0: นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
0: ่มันคือโรคปอด
1: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
0: โรคปอดชนิดหนึ่ง
1: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
0: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
1: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
0: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
1: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันความซ้อนทับกัน
0: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
1: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของง่ายๆหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่งอันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได้
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
1: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นค่อนข้างนาน
0: ค่
1: ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าเอ๊ะถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
0: ม
1: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
1: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
0: ค
1: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
0: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
0: ม
1: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
0: นี่นะฮะ

0: ก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็น
1: ที
0: โร
1: ่ม
0: ค
1: ีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะอ่ะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อน
1: ค
0: กั
1: ่ะ
0: นหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบด
1: ั้
0: งเดิมเลยนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอดุข่าวก่อน
1: ะ
0: นะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
0: โดนกันหมด
1: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
0: ค
1: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
0: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
1: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ
0: ่
1: งกันใช่ไหมเจออย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องแยกไหมฮะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
1: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะ มีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
0: ค่
1: ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
0: ไม่ต้อง
1: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
0: คุ
1: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
0: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคร
1: ับไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
0: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแล้วแป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
1: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
0: ต้องมา
1: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
0: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไงฮะ
1: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
0: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไป ก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
1: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือ1อาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
0: อ
1: ันที่2เนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
0: ก็ไม่ดี
1: ก็ไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะเพราะเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียและปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
0: ค
1: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
0: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่สองชุดชุดหนึ่งก็คือ เกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายเอาไหมถ่ายเอาเชื้อเอาไหมกับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่เลยครับ
1: เราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
0: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
1: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยแต่เมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ ๋
0: อเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าอ้าวเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
1: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิดปิดอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
0: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
1: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยและเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้ว
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
0: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้เนาะคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึง
1: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้เดือด
0: เดือดเลย
1: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
0: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
1: ใช่
0: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด ถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือ

0: ระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพ
1: ื
0: ่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ก็เอามาอุ่นให้เดือดเพื่อให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
0: ใช่ไ
1: ม่ใช่กินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า5 6ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ60 65ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงนั้นแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ช
1: ื่อ
3: ติ
1: ๋
3: ว
1: ติ๋วจริงๆคอร์ฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมที่มีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
5: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้อย่าง
5: น
1: ี้
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได้
1: โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
2: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้อ๋อลูกคอฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
5: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
5: ใช้ได้
2: ถูกต้องเลยมี
1: ถ้าอย่าง
2: สนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคครับ
1: แต่ว่าวันนี้อยากให้เต้นไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
5: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
5: ตรงกันใต้ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ากีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน

0: สอบถามท่านคณบดีนะฮะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะฮะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะฮะก็เลยนำนิครุเนี่ยนะฮะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะพลศึกษาเนี่ยได้เรียนรู
1: ้คือข้อบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
2: 4ตำแหน่ง
1: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
2: ครับผม
1: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
2: ไทเกอร์เสือ
1: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอ้นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่างสองแพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
2: ครับ
1: อย่างสามนะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร
2: ์เป็นตัว
1: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ขึ้นเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
3: รีบาบอล
2: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
1: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะแรกนะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่สองเส้นนะอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกระโหลกไว้นี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้พี่
4: ยกออกมา
1: เนี่ยครับ
4: พอพี่ออกมา
1: ให้ตั้งไปตั้ง
4: แล้วก็ออกมาโอเ
1: คนี่ครับโอ้สวยเลยครับ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างเงี้ยครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบน
2: ะโอเค
1: ครับ
2: หนีบข้อศอก
1: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วเหวี่ยงย่อยืด
4: แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัวแบบนี้ครับ
1: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
2: แรงเยอะไปเหรอมันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
1: ดอกพอบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก็ได
2: ้ยืนหัวไหล
1: ่ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
2: พอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทำได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเขาเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
1: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
4: ขั้นแรกเราจะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปุ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก็
2: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
4: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงค่ะ
2: ปึ๊บ
4: แล้วยกใช
1: ่แม่นเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี่ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดิมเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึกขามาเนี่ยครับยึกมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
2: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
1: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
2: มือขวา
1: ถัดขวาท่านเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
2: ครับผม
1: ปึ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้ขั้นสั้นกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
2: โอเค
1: ชูระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับ

0: ปึ๊บลองครับปึ๊บ
1: ใช
0: ่โอ้
2: โห
3: ถูกไหม
1: ลูกแรกได้เลยพี่
0: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
3: หรอมัน
0: ใช่ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
3: หมายถึงว่า
0: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยงปลายเท้าเลยครับครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
3: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโอ้ใช่ครับ
1: สุดยอดเลยครับพี
0: ่อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได้วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันขันอ่านป
3: ึ๊
0: บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจพี่อาจกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวการสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
3: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
0: ใช่ครับ
1: ก็เดินดึงสองครั้ง
0: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับ
1: ใหญ่
0: เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอบบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
3: running in
0: ชื่อเต็มๆคือ running in shot ครับ
3: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ lay up ครับแต่ว่าเพราะบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ lay up ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งมาให้วุ้บตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
3: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทําง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
3: เขาก็จะอย่างนี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วรับอกเราก้าวขามาปุ๊บเอาดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราได้อย่างเงี้ยครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
1: นี้
0: ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
3: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
1: ใช่คร
3: ับจ
1: บแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สวยครับ
3: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติอ่ะต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบอ่ะผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทําอยู่ฝั่งไหนครับ
2: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมเต้นอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ahoj.

็นท่านทำอะไรเลย เหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะกี้พอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังมันเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยาก

0: มาเล่นก็ลองมาดูนะผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าสำหรับครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับ
2: อันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักคอฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
2: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
4: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
4: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬาคอฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นคอฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่าคอฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู
1: ้สึกใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะคอฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอ้ครับมาเจอคอฟบอลได้ไง
2: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นวิชาเรียนคอฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: แล้วอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
2: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
4: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ปีเดียวพอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอคอฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬาคอฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ้ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไร
0: เป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาอุ้ยเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเขามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
0: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
0: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งเย็งเย็งป้องกันเราไม่ได้แต่เราเป็นคอบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
0: น่าสนใจมากเลยสิ่งหนึ่งที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่ต้นบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกัน เป็นบางกีฬาก็ทําแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเค้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามเพาะบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี่ยโหเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
5: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคลอบบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคลอบบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดนี้มันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นให้มีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้น
3: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอปปอนเนี่ยเข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
3: คนหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
0: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปว่ามันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอปบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะคันที่ตาข้างซ้ายทั้งสองข้างข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะแล้วคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจนะคะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรเงี้ยเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดๆทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปในตุ๊กตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายตาขวา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเคือง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสักสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยประมาณสักเดือน2เดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งถ้าเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหาย
0: เป็นหายหายค่ะ
2: คันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเร้าแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะไม่ก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นมาหลายปีค
2: ่ะแล้วเวลาคันมีขี้ตาตาแดงมีเมือกอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูม
2: ิเป็นได้
1: ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเงี้ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปิดตาก็เป็นผิวหนัง
2: เป็นได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: อาจารย์แล้วมันอันตรายไหมคะ
2: อ๋อมันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบขยิบตาบ่อยๆขยี้เยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือก

0: ติดๆมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
1: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือก
0: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อยๆแพ้อากาศ
1: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
0: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจมูก
1: เป็นคัดจมูกบ่อย
0: ๆมาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
1: ตอนนี้ก็ยังมีเหมือนคัดจมูกค่ะอาจารย์
0: เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัวคือมีตาด้วยมีจมูกด้วยบางคนอาจจะมีผิวหนังแพ้ด้วยไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงข้างด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
2: ผมเห็นเหลือง
0: ๆนั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่นี่นี่ด้านนี้ด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
2: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่ม
0: ตุ่มตุ่มเม็ดเม็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มตุ่มเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยค่ะหมอชิงเฉียงไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
2: ค่ะชัดชัดจะนูนมาเลยนะ
0: จะเป็นนูนนูนเป็นเล็กเล็กเล็กเล็ก
2: อาจารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์เนี่ยคือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ที่ผิวหนังทั่วไป
0: ใช่ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านหัวไปขวาอีกนิดขวาขวาค่ะนั่นนะคะเห็นเป็นเม็ดเม็ดไหมคะสองสามเม็ดอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
2: อันนี้อันข้างบนมองไม่
0: ค่อยข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกระพริบตานิดนึงค่ะโอเคอีกข้างนึงมองตรงอันนี้ดูเนี่ยแพ้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
2: วันนี้คุณพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำเยอะมาก
0: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าจะมีตุ่มเม็ดเนี่ยเป็นผดๆขึ้นไปตรงไฟที่หมอเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะค่ะใช่ตลอดแนว
2: เ
0: ด่
2: นผดนี
0: ้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยื่อบุตา
2: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
0: เนี่ยเนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะเคืองเยอะมันจะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
2: อย่างนี้การดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงครับอาจารย
0: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยๆ อยู่ในตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
2: สับลอยอาจารย
0: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร์ที่มันเป่าๆอย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนหมอน
2: ที
0: ่ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
2: ้ถ้าดูผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับจัง
0: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากินน่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะงั้นมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแล้วงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิดยา
2: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
0: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางๆประมาณระดับประมาณกลางๆ
2: 10เซตคือจะจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
0: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่อยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรงรอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลางๆแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละเราหยอดเป็นครั้งคราวแพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
3: คุณหมอบอกว่า

0: ป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็ภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราถึงได้รู้ว่าอันนี้นะมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
1: ก็มาด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งแล้วพอเวลาหลังจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมูกมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอ่ะถ่ายปกติจะไม่มีมุกมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราก็พยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี้
1: ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
5: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
1: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
3: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึก
2: อึดอัด
1: คือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
3: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
1: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
3: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาแต่ไม่ได้มาม
1: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรก็ไปมากๆก็แน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
3: แต่ไม่มีปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ก็มีปวดแน่น
3: ปวดเนื่องจากว่ามัน
1: แน่นท้อง
3: แต่ว่าไม่ได้หมายว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่าย
1: คือ
3: แบบเป็นลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
1: ค่ะ
3: ใช่ไหมครับ
1: ก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
3: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
1: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะก็เลย
3: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมครับมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
1: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะแน่น
3: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดไงเลือดสดๆหรือเลือดคุกกับอุจจาระ
1: เป็นเลือดสดๆเลยอะค่ะ
3: มีใครในบ้านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างนี้เปล่าคร
1: ับ ไม่มีค่ะ
3: ผมว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหนักก็ไม่ลดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: โรคประจำตัวไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
3: ยาประจำไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่ได
1: ้ก็ยาประจำที่ทานตอนนี้ก็ยาระบายอะค่ะ
3: แล้วต้องทานยาระบายอะไร
1: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค่อ
3: ันนี้ไปซื้อทานเอา
1: ซื้อทานเอาค่ะ
3: แล้วมันออกไหมฮะไม่ออก
1: แรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดอะค่ะ
2: คือปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
3: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
1: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
3: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
1: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
3: ปวดเบ่งเอาใช้ลูกสวน
1: ลูกสวน
3: ผมทำโทษคือต้องใช้นิ้วช่วย
1: ควักมีบ้างค่ะ
2: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
5: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ
2: ่
5: ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
2: ครับ
5: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
2: ครับ
5: ปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ำหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มที่มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะมันสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิสีดวงในส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิสีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้น
2: หรือ
5: คนไข้กลุ่มที่มีลิสีดวงอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปเบ่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออก
2: เพราะลิสีดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
5: มันคือมันเป็นเส้
2: นเล
5: ือ
2: ด
5: ดำแล้วมันก็มีการแตกของไอ้ตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
2: แล้วเลือดเนี่ยมันแตกต่างจากอาการ
5: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่ล่างด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
2: ส่วนอื่น
5: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่

0: อยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคู่กับอุจจาระแต่ยุคมันต่ำมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะคู่กับอุจจาระแล้วอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
1: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
0: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคู่กับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตัวโลมันคลุกกันยังไงว
1: ่
0: ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
1: เขาไม่ได้ถ่ายมา 3-4 วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
0: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ3ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติ
1: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
0: ค
1: ือ
0: หมอคนบางคนเนี่ยอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
1: ้ต่อวัน
0: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
0: โอ้แต่พูดนี่มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี่ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
1: า
0: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันหนึ่งสองสามครั้งสองสามครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือ
1: มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมครับบางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะวันนี้ทานน้อย
0: อันนั้นก็จะมี
1: บางส่วนนะ
0: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
1: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
2: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็
2: บางค่ะปกติดีแต่ช่วงประมาณ 5-6 เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ 3-4 วัน
0: กินยาอาหารเสริมหรืออะไรเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได
1: ้เอาเหรอฮะ
0: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูกได
1: ้บางทีเราไม่รู้
0: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
1: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
0: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาอย่างเงี้ยก็จะทำให้เรื่องการท้องผูกดีขึ้นน้ำในคนที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำบอกว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนั้นผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
1: ่
0: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับให้ทานอยู่อีกทีนึง
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
0: ผมว่าอย่าง
1: น
0: ี้ตอนแรกสุดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะฮะ
1: ครับ
0: ให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะฮะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
1: นี่แหละ
0: เช่นก็ให้ไปกลืนดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็
1: กลืนแคปซูลนะฮะ
0: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำงานบีบตัวของลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างใส่สายเล็กๆก็ไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นเครื่องแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
1: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่นตี5แล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
0: คือดีสุดเนี่ยร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆเนี่ยในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้าและหลังทานอาหารได้เนี่ยจะดีเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้ดี
1: ครับ
0: นั้นก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วโลกว่าถ้าเป็นไปได้การฝึกการเคลื่อนไหวลำไส้เนี่ยให้เป็นการขับถ่ายฝึก

0: ในช่วงเช้าม
1: ันฝึกยังไง
0: ตื่นนอนเปาก็อาจจะถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยวลองคุณหมอต้องส่งไปเขาเรียกว่ากลืนแคปซูลใช่ไหม
0: ถ้าเกิดของของคุณกฤษณาผมจะเริ่มด้วยการส่องกล้องก่อน
1: ส่องกล้อง
0: เพื่อให้ดูหาสาเหตุเรื่องเลือดออกก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการเคลื่อนไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็อาจจะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้เอ็มขึ้นแม่เหล็ก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อนนะครับ
0: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ฤทธิ์สีดวงนะฮะก็ฉีดฤทธิ์สีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรื่องเลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็เลยให้ไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
1: ครับ
0: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกลืนแคปซูลนี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนแค่ให้ไปกลืนเนี่ยตัวแคปซูลนั้นก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ที่กลืนมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากลืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้
1: มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
0: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนก
1: ัน
0: แต่ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
1: ครับ
0: คือพวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัดหูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วอาจจะไปฝึกการขับถ่ายคุณครับเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
1: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
0: ถ่ายไปตั้งแต่เด็กแต่มันคือหมายว่าหูรูดมันไม่สัมพันธ์กันเราก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได
1: ้และสำหรับคุณพี่ท่านนี้นะฮะที่เราได้มีการบิด
0: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่อนแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับถ่ายช้าลงหรือว่าสะสมในร่างกาย
0: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
1: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
0: ไม่น่าจริง
1: ครับการออกกำลังกายช่วยไหมครับ
0: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
1: ครับ
0: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยๆถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีข
2: ึ้
0: น
2: ถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือ
0: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
1: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

หายบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

0: วันที่มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีแล้วก็บอกงั้นเราไปหาหมอดีมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาไปที่ขาไกลนะคะ
1: โอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยล่ะ
0: ค่ะ
2: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
3: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นโรคดิสเพปเซียคืออาการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะครับยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเกินอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
2: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที่
3: ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
2: ผมนี่เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
3: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะอาการคล้ายๆกับเป็นกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
0: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่ได
3: ้แต่ไม่ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
3: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหม
0: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
3: ขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
0: ปวดช่วงกลางท้อง
3: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
0: ไม่มีค่ะ
3: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
0: ไม่มีค่ะ
3: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
0: เป็นความดัน
3: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได
2: ้
3: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามีถ้าเกิดมียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีหนึ่งอันนั้นนะครับ
2: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติ
3: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีหวัดในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
2: ม
3: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มนึงก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
2: อ
3: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
2: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่งสองอย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
3: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะ
2: ครับ
3: ที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
2: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
3: แต่ต้องปวดตรงแถวลิ้นปี่นะฮะ

0: ผมไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหนาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ใช่ผม
1: ถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบอกอะไรบ้าง
0: ตรงนี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันนี้ถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี
1: ้
0: ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีบเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
1: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
1: วินิจฉัยโรคคนละแบบ
0: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีอาการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีร่วงของกรดไหลย้อนบางส่วน
1: มันจะอาการ
0: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยว
1: อ๋อ
0: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ปวดจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจากการ
0: มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีบาดแผลดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องดูจวเจาะเลือดตรวจอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
0: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
1: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะ
0: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีเหมือนกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
1: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
1: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนไหนครับ
0: เดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
1: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
0: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
1: ไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
0: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนนะมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักๆทั้งหมดนะฮะ
1: ถั่ว
0: กระถิ่นสตอผักกระเฉดกระหล่ำปีบรอกโคลีอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยก็อาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
1: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
0: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะนาวก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมทำคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้ง2แบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
1: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
0: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
2: สมมติว่าถ้าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
1: ้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นานใช่ไหมฮะ มีผลนะ
0: ก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตนะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะ
1: อัน
0: นี้ต้องดูเป็นลายๆไป
1: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
0: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
1: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงมั้ยฮะมัน
0: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่บางทีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์

0: เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวเขาบางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่น
1: อ
0: นถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
2: วันนี้มาพบแพทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้าง
3: มีปัญหาเรื่องคือผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
2: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
4: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
2: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
4: แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล
2: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
4: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรเงี้ยไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
2: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี
2: ้
4: ย
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าออกแดดได้ตามปกติ
4: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
2: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
3: เพื่อ
4: น
3: เช็คได
4: ้เช็คได้ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคลอดธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะนึงใช่ไหมคะ
2: หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค
4: ่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ 5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่

0: เกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรนะคะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
1: บางทีถ้าเกิดผู้ชายนะครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
0: ค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงๆเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็น
1: ผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะ
0: แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
1: กลุ่ม
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
1: ั้
0: ง
1: ไม่มีแผล
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
2: เ
0: หมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ
1: แบบมีแผลแล้ว
0: ค่ะแบบมีแผลแล้วซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือไม่อะไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
1: ทำได้นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือซิลิก้านะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การผ่าตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
1: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์
0: ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีน้อยลงค่ะ

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ให้คำต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปความถี่ที่คำต่อมน้ำเหลืองประมาณเดือนละ1ครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถคำได้เองต้องอาศัยการตรวจทางรังสีกับอีกส่วนนึงคือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคำได้นะครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการคำต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยใช้มือด้านตรงข้ามของบริเวณที่เราจะคำนะครับโดยเวลาคำเนี่ยเราก็จะกดบริเวณที่จะคำนะครับเบาๆแล้วก็คำเป็นวงกลมครับ 1-2 รอบถ้าเราพบว่าคำเจอลักษณะเหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมด9ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะคำเองได้นะครับโดยต้องคำทั้ง2ข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้ากกหูครับหลังกกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาคำก็ควรจะคำส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับทั้งสองข้างตำแหน่งที่3นะครับบริเวณท้ายทอยนะครับเวลาเราคำบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเจอตำแหน่งที่นูนที่สุดนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือจะใต้จุดที่นูนที่สุดของกระดูกกะโหลกศีรษะเรานะครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีคำคือให้เราเงยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับจุดที่5นะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีคำคือให้เงยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราพอดีครับจุดที่6คือบริเวณไหปลาครับบริเวณไหปลาเนี่ยให้คำที่บริเวณไหปลาทั้งสองข้างนะครับจุดที่7คือบริเวณข้อศอกครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอกคือให้งอข้อศอกนะครับแล้วก็จับบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการคำคือให้นิ้วใช้นิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซอกรักแร้จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คำเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับ 1-2 รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขาหนีบครับวิธีการคำก็คือใช้นิ้วคำบริเวณข้อพับขาหนีบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้านในนะครับคำเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน 1-2 รอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ1มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับนานเกิน1สัปดาห์หรือข้อที่2คือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปวดแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
3: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไป

ทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะและต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ไม่มี
0: มีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอสองท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พิษและอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีอาจารย์ป๊อปค่ะ
0: มาพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและพักกลางวัน1ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง 13:00 ถึง 16:30 นมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทาเบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆเป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายๆเป็นหายๆเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
2: ปัญหาการเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังมักจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
3: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อย
4: ๆต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับก็แต่ก็ไม่หายขาด
2: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยด์ที่โต
4: ก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้อีกครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยาก รักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
3: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะก็ปกติแล้ว
2: น้องชาแตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติ
0: กรณีของน้องเชอแตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยด์โตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ออกไปเนี่ยค่ะ
5: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดนี้มันค่อนข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอะดีนอยด์โตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอะดีนอยด์โตหรือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆไอ้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือจะทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอะดีนอยด์แล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยๆเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
0: แสดงว่า
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
5: ครับคือถ้าคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
0: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดีนอยด์โตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดีนอยด์มาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอะดีนอยด์เนี่ยค่ะ
5: ครับจริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันคร
0: ับ
5: ค
0: ือ
5: ม
0: ัน
5: ไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
0: ตรงนี้แหละครับ
5: แต่ว่าต่อมอะดีนอยด์เนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรค นะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันคือมันอยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
1: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดรีนอยต่อมอะดรีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดรีนอยออกเลยอะค่ะ
5: ครับกรณีที่มีต่อมอะดรีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดรีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งไอ้ตรงตัวต่อมอะดรีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคั้นหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบเหลือรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรนก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดรีนอยด์ที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกนดังครอบเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดรีนอยด์โตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย
0: ์
1: ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
5: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดรีนอยด์ที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พิษบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยด์หรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดรีนอยด์เนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
0: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดรีนอยด์โตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
5: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดรีนอยด์โตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
0: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดรีนอยด์แล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดรีนอยด์คือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
5: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดรีนอยด์ที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดรีนอยด์ออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดรีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดรีนอยด์มันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมดบริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆแทนเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบ ไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
5: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไวท์โลกับเมื่อใดก็ตามที่มันทำหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับก็ต้องตัดออก
0: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
1: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมาดีน้อยเนี่ยคือพีทคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์
5: ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดรีนอยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
0: ับ
5: อ๋อ
0: ค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆนะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทำซินมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทำซินออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
5: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์พิษช่วยเสริมนะครับ
0: ค
5: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทำซินที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทำซินอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทำซินออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทำซินเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสิร์ชอะไรเงี้ยมุมผู้ใหญ่อะครับ
1: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทำซินค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็นค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามของคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
1: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการ

0: หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของตอบอะดรีนอยโตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กกเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดรีนอยโตหรือเปล่าคะ
0: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครึกคร่าดเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีต่อมอะดรีนอยด์โตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้ากรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายกว้างขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะการนอนกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
0: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบนี้ที่บอกว่าคันในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างนี้ใช่ต่อมทอมซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้แหละครับก
1: ็คื
2: ออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดรีนอยโตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้มันหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้ค่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะ

0: จำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบาดแยงเข้าไปในจมูกมันคันมากค่ะ
1: คันอย่าเกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
0: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะส
1: ิ
0: ่งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการนึงของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะแผลสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
1: อาเจียนเลย
0: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
1: อืมค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
0: อาจารย์คิดว่าหนึ่งคงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ๆความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางลดน้ำต้นไม้อะค่ะที่เราใช้เป็นประจำใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆ มันตากแดดก็จะแข็งขึ้นค่ะเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่ำต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยาณขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
1: ม
0: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดหวบหาบได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคงความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พ
1: อ
0: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
1: ม
0: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่ปรับความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอามาปรับเรื่องของยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบนี้ลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ

0: ก็ดูประวัติดูก็น่าสนใจนะครับ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอนเนาะโดยท
1: ก่
0: ี
1: อ
0: ่
1: นนอนค่ะ
0: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้
1: ค่ะ
0: โดยที่จับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ลายฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10 ตัวเลยรายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติยังจําเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิษพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทําให้อาการคัดแน่นจมูกดีได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
1: ค่ะแล้วก็ที่อาจารย์ป้อมแนะนําคือว่าสํารวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสํารวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์พิษแนะนำว่าอาจารย์สำรวจ
1: โดยเฉพาะ
2: เครื่องปรับอากาศค่ะ
1: อากาศด้วย
2: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
0: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
2: ขนมากใช่ไหมคะ
0: ไม่ขนมากเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
1: เอาไปซักก็ได้เอาไปซักบ่อยๆก็ได้
2: อาจจะง่ายกว่า
1: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
2: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทาหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได้ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่หอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ย

0: มีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุแล้วจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะ

0: ชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบนี้ต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
1: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลักทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขนาดหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีบแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
0: ้
1: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ตาหลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพื่อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะ บางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ติดแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้ง อย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ยอาการกรนดีขึ้นการเดือดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
0: ต้องหาสาเหตุก่อน
1: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยด์นะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจ
0: สลิปเทสใช่ไหม
2: ใช่สลิปเทส
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆพออุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
0: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟัน
1: ก็ต้อง
0: มันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยพอหัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะฮะแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีRed Flag Signหรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเน้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าปวดเลาะสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บที่

0: ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหมอเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่าม ีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้
1: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบ
2: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะ
2: วันก่อนหลานอาจารย์พีท3ขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ภาษา
1: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110บวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
2: คือถ้า4
1: เด
2: ือ
1: น
2: 4เด
1: ือ
2: นลดไป18กิโล
1: 18กิโลใช่ไหม
2: คะ18กิโล
1: ค่ะ
2: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณ
2: ค่ะลงเร็ว
1: เกือบ5โล
2: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช่สัปดาห์นึงลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมพอฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
1: ค่ะใช่
2: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
1: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
1: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเขตขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
2: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะเยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีก

0: งโดยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงไอ้ที่เคยยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATK ตัวเองก่อนดีกว่า
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
1: เชิญค่ะ
0: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับแต่เห็นด้วยกับอาจารย์คิดแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอไมครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจอครับจากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนแล้วอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
2: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
1: แต่ว่าผมขีดเดียวแต่มันนะคะ
2: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพ้แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤตผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นมัน
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ดๆถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค่ะ
0: สำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะคะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่ะเพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบ จะดีที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะแล้วถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียมสูง
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญห
0: าเรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยค่ะเรื่องของผักบางอย่างค่ะเรื่องของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดน้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ิดพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
2: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
0: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ

0: เท้าโรคเก่าๆรักษาไม่หาย
1: ไม่หายไปไหนเนี่ยพอใช้ก็หาไม่เจอ
2: ทำไร
1: โอ้แพทแกมันก็ดีแล้วเห็นรองเท้าคู่สีน้ำตาลฉันปะจะใส่เนี่ยหาไม่เจออะ
2: คู่นี้ปะ
1: ใช่
2: เอาไปเลยรองเท้าอะไรไม่รู้เจ็บมากเลย
1: มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละก็แกใส่เล็กกว่าไซส์ตัวเองอะทำไมเท้าแกมีหูดขึ้นด้วยอะ
2: ไม่รู้ดิเป็นมาสักพักแล้วเจ็บมากเลยเนี่ย
3: ไม่ใช่หูดหรอกค่ะเขาเรียกตาปลานะคะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: แล้วตาปลามันคืออะไรหรอคะ
3: ตาปลาเนี่ยเกิดจากการเสียดสีหรือการกดทับของผิวหนังเรื้อรังมาเป็นเวลานานๆนะคะเราจึงพบว่าตาปลาเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆที่บริเวณฝ่าเท้าเพราะเป็นส่วนที่แบกรับน้ำหนักตัวเราตลอดเวลาเลยค่ะ
2: แล้วอย่างนี้หนูต้องดูแลยังไงเหรอคะ
3: ค่ะจริงๆแล้วมีการดูแลหลายวิธีเลยนะคะเริ่มช้าๆนะคะอันที่หนึ่งใช้พลาสเตอร์ที่มีกรดซาลิซิลิก 40% นะคะปิดตรงส่วนที่เป็นตาปลาทิ้งไว้สัก 2-3 วันหลังจากนั้นค่อยๆแกะพลาสเตอร์ออกแล้วก็แช่เท้าในน้ำอุ่นนะคะเพื่อให้ผิวหนังตรงฝ่าเท้าเนี่ยนิ่มลงก็จะทำให้ตาปลาเนี่ยหลุดลอกไปได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีที่สองนะคะก็คือทายากัดตาปลาหรือว่าหูดเนี่ยค่ะวันละ 1-2 ครั้งนะคะหรือว่าจนฝ่าตาปลาเนี่ยจะหลุดลอกออกไปแต่วิธีนี้เนี่ยมีข้อแนะนำนะคะก็คือก่อนทายาเนี่ยแนะนำให้แช่เท้าในน้ำอุ่นสักประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้บริเวณนั้นน่ะนิ่มลงนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยเช็ดให้แห้งนอกจากนี้นะคะควรจะใช้วัสลีนหรือว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมาทาผิวบริเวณที่รอบๆตาปลานะคะเพื่อที่เวลาเราป้ายยาจะได้ไม่โดนกัดผิวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆแต้มยาลงบนตาปลาค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ได้ยินคนแนะนำว่าให้เอาทูบจี้ตาปลาหรือเอาของมีคมเฉือนตาปลาออกเนี่ยขอเตือนไว้เลยนะคะว่าอย่าทำเพราะเป็นวิธีที่อันตรายมากเลยค่ะอาจจะเกิดการติดเชื้อเป็นของแถมได้เลยนะคะ
1: แล้วถ้าหนูไม่อยากเป็นตาปลาเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
3: อย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องเลือกใส่รองเท้าที่พอดีกับเท้านะคะไม่คับเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปเพราะไม่ว่ารองเท้าจะคับหรือหลวมเนี่ยก็จะทำให้นิ้วเท้าเนี่ยเสียสีกันอยู่ดีนะคะ
2: จัดไปเลยค่ะหนูจะไม่ขึ้นใจเลยค่ะ
3: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับคุณหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่2ค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่าง ช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากๆๆๆเนี่ยตอนนั้นอาจารย์

0: รู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทําอะไรไม่ได้
1: อือ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
0: ม
1: ั้
0: ยมันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมันมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอาสองเรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะครับ
0: โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้
0: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5 สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดหนึ่งสีแดงก็จะมีชนิดหนึ่งสีขาวก็จะมีชนิดหนึ่งแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิลจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
1: ๆ
0: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อย ได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลย ใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีน นะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาท มันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคงั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fastที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มาเบรกตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
1: ออ
0: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่า ไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วย

0: ทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยเม็ดเลยครับหม
0: อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไปเจ้าแปะกล้วยหรอเนี่ย
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: ก็พูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจางเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดจันพังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจันเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: เงี้ยใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้น

0: ขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPA ลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่ทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆ เหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: ก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบ เวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบานให้อาบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บ

0: ช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื่อ
0: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
1: ซ
0: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อ ถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง

0: มีแนวโน้มว่า
1: เพื่อนเพื่อนดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แกล้งในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไ
1: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ได้สักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปกมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลาเลย
0: พุ
1: ่งตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่ง แต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ๆๆฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: ที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่ไปรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับ ความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง แล้วก็ ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุน หรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไร คือว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าสร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่
0: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามัดใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรงี้
1: ใช่ไหมคะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองเสื่อมมาหาคำตอบกัน
1: เป๊ะว่าพ่อเราจะเป็นโรคสมองเสื่อม
2: ใช่พี่แต่ก่อนพ่อเป็นคนเป๊ะมากจำได้ทุกอย่างแถมลงดีเทลได้อีกด้วย
1: ยิ่งเรื่องปันหลานรักนะโอ้ยจำเก่งยิ่งกว่าพี่ที่เป็นแม่ซะอีก
2: พ่อนี่ปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอ
3: นั่นสิพ่ออะไรนะ
0: แล้วการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้ยังไงครับหมอ
4: ทุกคนสงสัยไหมครับว่าการเสื่อมสมองเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่ใช่ว่าสูงอายุแล้วจะเป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับแต่จะมีเฉพาะผู้สูงอายุบางคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ไปดูตามบทความงานวิจัยต่างๆมานะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันมีโปรตีนบางอย่างที่ไปผิดปกติตรงเซลล์สมองก็คือโปรตีนที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยไม่ใช่โปรตีนที่เรากินอาหารเข้าไปปกตินะครับแต่เป็นโปรตีนที่มันเหมือนร่างกายสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาไปจับกับเซลล์สมองครับทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยลดลงครับเซลล์เนี่ยจะสื่อสารกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆเสื่อมลงไปทีนี้เนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับการฟื้นตัวของเซลล์ก็ช้าอยู่แล้วยิ่งไม่มีการกระตุ้นจากฮอร์โมนตัวดีอย่างโกรทฮอร์โมนไปคอยซ่อมแซมเนี่ยการเสื่อมก็จะเกิดได้ง่ายและได้มากขึ้นนะครับเซลล์สมองเนี่ยพอคนที่สูงวัยก็จะมีเซลล์ตัวดีที่น้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอีกนะที่มีผลต่อหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงก็ยิ่งทำให้สารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับไปที่เซลล์สมองเนี่ยก็ลดลงแล้วก็เกิดอาการเสื่อมต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นมากเลยนะครับทุกคนถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องของเซลล์สมองเสื่อมก่อนวัยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับพยายามอย่าเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆก็คุมทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายคลายความเครียดบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเซลล์สมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โชคดีนะที่พ่อแค่เดินหลงในหมู่บ้านอะแล้วสาบังเอิญมาเจอ
2: พี่ปอเป้ตัดสินใจลาออกดีกว่าเพราะว่าจะได้มีเวลามาดูพ่อตลอดเวลาด้วยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่า
5: เดี๋ยวสาไปซื้อให้เองค่ะลุงกลับไปรอที่บ้านได้เลยนะคะ
6: บ้านบ้านอยู่ไหน
5: ก็บ้านลุงป๋องไงคะ
1: เดี๋ยวพี่จะช่วยหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยอีกแรงนะวันหยุดพี่ก็จะมาช่วยดูพ่ออีกแรง
2: ต้องช่วยกันแล้วแหละพี
1: ่โรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนแก่ทุกคนจะเป็นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของบ้านเราเพิ่งจะเสียแม่ไปพ่อก็มาเป็นโรคสมองเสื่อมอีก
2: มันอาจจะเป็นบุญของพ่อก็ได้นะที่จำไม่ได้ว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วเพราะมันอาจจะทำให้พ่อเนี่ยเจ็บปวดน้อยกว่า

0: างลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูดูป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวสาว
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: หุยเก๋มากเลย
1: อินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหร
0: อคุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
5: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: ปวดหิวอยู่พอด
5: ีเนื้อนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้โหตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้โหนั่นรีบคว้าทันที
1: ใจเลย
4: ทำไร
5: กินเลยกินเลย
4: เช็คของด้วย
2: โอ้
4: ทำไมอะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยหอมใส่กันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลยโอ้ย
5: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
2: โอ้โหงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
0: ถ้าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลยโ
5: อ้ร้องตลอดเลย
6: ใจเย็นเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนะหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
5: ไอ้เจม
7: อ๋อครับ
6: ตามันจะพังงั้นน่ะ
5: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
6: อยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะ
5: เ
6: ป็นตาใหญ่เลย
5: คุยกับใครเนี่ย
6: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
7: งานคุยงานกับลูกค้า
4: เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี
5: ้งานบ้าอะไรขาวโบ้เลยเนี่ยโอ้ยไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยนะเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบนี้มันทำให้แกสายตาในเสียได้รู้ป่ะ
0: โดยเฉพาะ
5: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
5: คุณน้ำตาลใส่แล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
0: ใช่แล
4: ้
0: ว
4: เสียง2เสียง3มาเลยทีเด
6: ีย วนี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
8: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
5: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ว่าถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
4: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ยมีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
5: มีความรู
4: ้ออกมาด้วย
5: จริงไหมเนี่ย
4: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
6: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
5: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
4: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
5: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเวลาย
6: ังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยย
5: ัง
6: ชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ย ควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่า
3: ครับ
6: เราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
1: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
6: ๆดูมีความรู้นะคะ
3: นี่เป็นวิธีที่ดี
6: ใช่ไหมตะกี้ดูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาล
1: ก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
3: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
6: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเชิงขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
3: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
4: ตีเลยตี
3: มือนี้แหละครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
4: ไปหาอะไรทำของดี
7: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องมือ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้ง
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกัน
0: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: วินิจฉัยโรค
1: ส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคุณผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงโปรซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
0: 1 คอนแทคเลนส์
1: 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมง เรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
0: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: จะหลับตาก็ได้หลับไปเลยนี่ดี
1: ไหมได้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อนะคะ
0: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
1: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะมีสารกันเสีย
1: ผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินเวลา4-6ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
0: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
1: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
0: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
0: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
0: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
1: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
0: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งแล้วตาหวาน
1: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
0: แล้ว
1: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
0: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
1: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตา
0: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
1: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
0: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กไออะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
1: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กไอนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำ

0: ให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสค่ะเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
0: ปิดไฟแล้วก็เริ่มยังเล่นโทรศัพท์อยู่
1: ยังมองดูอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะ
1: เรา
0: ต้องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกนี้มาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได
1: ้ผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับแล้วก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจากสูวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: าแห้งตาแห้งหมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล้ว
2: หมอยังไง

0: คุณหมอ
1: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
0: มาเฟีย
1: ขาใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน
0: ขาเนี่ยขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
2: เล็กๆใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
0: ใช่ค่ะ
2: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
1: นต
2: ั
1: วตรง
2: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้างๆ
0: อ๋อยกขึ้นแบบนี
2: ้ข้าง
0: แล้วก็ยกแบบนี
2: ้ใช่ยกไปข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
0: ต้องแบบ
2: ใช่
0: ยกสุดนะ
2: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี
2: ้15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
0: ได
1: ้
0: เลย
2: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
1: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้างๆ
2: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
1: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
2: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก15นาที
0: ตรงนี้
2: ใช
0: ่ได้เลย
2: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่จะคล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
1: คือลำตัวตรงแล้วก
0: ็ใช
2: ่ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
0: ค่ะ
2: ทำ3เซตเหมือนกัน
1: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
2: ใช่
1: นะ
2: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลยกางขาเลยค่ะ
1: กางขา
2: ย่อตัวลงเสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
0: ก็ต้องเอียง
1: แบบนี้ต้องเปิด
2: เปิดเท้านิดนึง
1: เหมือนเลี้ยงโขนนะท่ายัก
0: ษ์ใช่
2: ทศกัณฐ์นางสีดาแล้วก็ค่อยเขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
2: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
0: เป็นไงคร ับพี่ป้าอึน
1: อึนเลยตัวนี
2: ้เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนับเป็น1เซต3เซตนะคะ
0: อันนี้ได้เลยค่ะ
2: โอเค
0: โอ้ย
2: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
1: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
0: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
1: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาเป็นพระเอกซีรีส์ wow. แต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นซีรีส์เรื่องกินบำรุงครรภ์ผมหมอกฤษฎ์สกิทาเป็นสูตินรีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ดูแลคุณแม่ที่กำลังท้องหรือว่าตั้งใจว่ากำลังจะมีน้องก็จะมีเมนูต่างๆสำหรับคุณแม่ที่เตรียมพร้อมจะรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวถ้าอยากให้น้องแข็งแรงคุณแม่จะต้องแข็งแรงก่อนนะครับซึ่งจะต้องเตรียมตัวเนี่ยอย่างน้อย3เดือนก่อนตั้งครรภ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่เราจะไปดูกันคือซุปข้นผักรวม

เป็นไงบ้างครับเมนูแรกไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับซุปข้นผักรวมซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนสุพรรณอาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมสำหรับฝรั่งก็อาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมอย่างนี้เป็นต้นเมนูแรกนะครับมีทั้งฟักทองบรอกโคลีถั่วแดงดอกกระหล่ำสำหรับ3เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราก็จะเน้นผักผลไม้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แค่นี้คุณแม่ร่างกายก็จะแข็งแรงและพร้อมสำหรับการมีลูกน้อยที่แข็งแรงครับวันนี้เราได้รู้จักกับเมนูอาหารสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวสำหรับการจะตั้งครรภ์ยังเหลืออีก3ไตรมาสเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับในรายการกินกับหมอครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับส่วนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ย เป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับ

relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ2 R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของrelationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างrelationshipนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่า

แรกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่และจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่า
ถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบ

0: มันเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นอะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของบ้านใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรี๊ดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่สองว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่สามคือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับ บางทีต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆเราชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้เนี่ยครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกเนี้ยมักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: ทำอะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังหุยหุยหุยหุยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีน
0: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้